0: ันตินสูตรออริจินอลและโอวันตินซีโร่เหมือนกันตรงความ
1: ยืนร้องไห้คอยไข่ยืนร้องไห้คอยผู้เหลอว่าสนปฏิมาบ่ได้เด้อปฏิถูกแม่มงคลล่ำสู้ไปแล้วว่าสนโอ้ยนอพูดสะดอกเนาะขอบคุณนะคะปฏิแนะนำสิ่งเพลงมนหมวนค่ะผู้ที่อยู่บ้านเนาะพักผ่อนตอนนี้กะอย่าลืมนะคะโทรหามาแนะนำเสียงเพลงใดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบางคนจะคิดว่าโอ้ยขอเพลงนี้เสียเงินบอกกับบอแล้วเนาะอยากจะแนะนำเสียงเพลงอยากฟังเพลงม่วนๆก็โทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครไดเดอร์วันนี้หลายๆจังหวัดนะคะหลายๆจังหวัดที่มีฝนตกมาบางมองเดแดดจางปางเนาะเป็นกำลังเจอเฮอกันแล้วกันเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เติมวิตามินซีก็คือเควีโกตัวนี้จะมีวิตามินซีเยอะนะคะเพราะว่าในน้ำมังคุดนี่กะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าแล้วก็สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าในเควีโกสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดมีว่าจะเป็นถังเช่าเห็ดลิ้นจือมังคุดน้ำองุ่นทับทิมมะขามป้อมน้ำสมอพิเภกน้ำสมอไทยตังกุยเจียวกุหลาบนะคะผสมอยู่ในนี้เนาะเอาไปกินเอาไปดูแลเดี๋ยวพี่น้องเด้อแล้วที่สำคัญก็จะมีภูคาวภูคาวตัวนี้ก็จะไปต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อไวรัสและที่สำคัญก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวผู้ข้าวนี่ 60% ผู้ละที่เมยอิดเมยอ่อนกินบ่แสบนอนบ่รับฮ้อนท้องฮ้อนไส้แนะนำเพื่อเอาตัวนี้ติดเหินติดซ่านไว้ถ้าแช่เย็นมันจะแซ่บรสชาติเปรี้ยวหวานๆเนาะยังไม่ได้เปิดขวดก็เอาไว้ข้างนอกตู้เย็นก็ได้แต่ถ้าเปิดแล้วเราอยากกินแบบเปรี้ยวๆหวานๆเย็นๆเราก็ใส่ตู้เย็นได้เด้อฮ้อนท้องฮ้อนไส้มัวแต่หาเงินหาทองลดลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเอาไปกินนะคะสำหรับเควีโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควีโกมื้อนี้โปรโมชั่น1แถม1 1,590 บาทพี่น้องได้รับกาแฟเจ้าในโปรโมชั่นเบิร์ดไดเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่1แถม1 1,590 รับกาแฟ1ห่อกาแฟหัวข้าวลันกอบแก๊บกอบแก๊บ1ห่อกาแฟสายตาด้วยนะคะ1ห่อแต่ถ้าซื้อ3ขวด2แถม1 2แถม1ราคาปกติแล้วกะ 2,000 กว่าบาทเนาะเกือบ 3,000 แต่มื้อนี้เอามาลดราคาเฮาพี่น้องได้เอาไปกินนะคะผู้ละที่เมยอิดเมยอ่อนผู้ละกินข้าวมีแซ่บนี่ปะเขาปะน้ำนี่มีฮอด5มื้อนี่อยากเมื่อบันเก่าได้ถ้ามีฮอด5มื้อถ้าฮอด5มื้อนี่อยากเมื่อบันเก่าได้คืนสู่ธรรมชาติสลายร่างสู่ธรรมชาติได้ถ้าปะเขาปะน้ำหึงโดยที่มีได้พะเลอหล่อเลี้ยงฮะนะเนาะเอาไปดูแลค่ะเมยอิดเมยอ่อนเป็นเกี่ยวกับมึนซ่าเอาไปกินโอ้ไปทางเลอมาเนาะเบิร์ดมือเบิร์ดเดือนเนาะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าเอาไอ้เควิโก2ขวดค่ะ
1: เควิโก2ขวดเนาะคุณแม่เนาะ
2: ค่ะ
1: จ้าเอากาแฟแถมห่อหนึ่งนะแม่เด้อ
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะเอาแค่นี้บ่แม่บ่เอาอีกบ่
2: เดี๋ยวชุดหลังก่อนค่ะ
1: จ้าขอบ

0: คุณค่ะจ้าอยู่ดีมีแห้งสวัสดีจ้าปลอดภัยเด้อคุณแม่เด้ออยู่ทางนครราชสีมาเนาะเควิโก2ขวดวัสเนยขอบคุณหลายๆเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเอาไปดูแลสุขภาพของเฮาพอเราแล้วมาดูแลถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนาะเอาไปดูแลได้เฮ้สังเกตเบิ่งเฮ้ซ่อมเบิ่งร่างกายเจ้าของว่าอู้เป็นเท่านี้เท่านี้มันเอ็นเท่าเลอเนาะมือไม้ก็คือยักมึนยักซ่าเป็นฮ้อนท้องฮ้อนไส้คือกินข้าวบ่แซ่บพวกเราที่กินข้าวบ่แซ่บพวกเราที่นักตนนักโตตื่นมาละนังเอ็ดตดโยดอยู่มันนักตนนักโตลืมตาก็บ่ค่อยขึ้นเอาไปกินเควีโก1จอกตื่นมากินแล้วตอนเที่ยงจะกินอีกก็ได้นะคะตอนเที่ยงอีกก่อนกินข้าวเที่ยงแล้วก็ตอนแรงก่อนนอนกินเลยเควีโกที่มีสมุนไพรเยอะแยะแล้วก็มีทางด้านของแล้วก็มีทางด้านของอันแล้วก็มีทางด้านของอันมีทางด้านของอันภูข้าวผสมอยู่ในนี้นำเนาะภูข้าวนี่60%พูดได้0812625717เบอร์นี้จ้า
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: เบอร์โทรศัพท์สาวภูไทยเมืองนครขอบคุณหนุ่มห้วยราชหนุ่มเมืองโพหนุ่มเมืองโพทางห้วยราชเนาะมิน่าละเงียบไปเนาะโอ้ยไปกินยี่ห้ออื่นคือบ่ติ่งบ่คิงคือเอสซื้ออยู่สมพอจังเสยเตเวยเนาะหนุ่มห้วยราชเนาะจ้าจะมาเงียบแท้สนุกจะไปไซเนาะนึกว่าเขาสลายร่างแล้วย่างอยู่คือเขาหนุ่มเมืองโพทางอันอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ไปกินอีกยี่ห้อหนึ่งเพิ่นว่าไดเอสซื้ออยู่นี่เพิ่นว่าเนาะนั่นอันสาวผู้ไทยเว้าสู่ฟังสู่มือสู่มือก็อยู่ที่การกินของเขาแล้วพี่น้องโทรมาเว้าสู่ฟังผู้ค้าก็เลยแต่เทปเราก็ไม่อาจที่จะออกอากาศได้แค่เราเอาประสบการณ์ดีกว่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะเอ้ยวันนี้เลยค่ะไม่คือเฮ่อแห้งแทบเป็นนะเลยแฮปปี้เทนเฮิร์บนะเอาอีบ
2: อเอาอยู
1: ่วันที่15 14เด้อ14ได้กระถิ่นได
2: ้วันที่เด้อก
1: ็14 15จ้าก
2: ระถิ่น
1: บ่แม่นจ้า
2: อยู่เพิ่นงมชื่อของมึง
1: ไปกินอ้าววันเสาร์อาทิตย์ค่ะไ
2: ว้วันเสาร์อาทิตย์ก็มื้อแรกติดเว้ยก็บ่ได้ไปได้
1: บ่ได้ไปก็โอนเงินมาอัน
2: คุณนายเอ้ย
1: ถวายกฐินน้ำกันเด
2: ้อ
1: บ่ไปภาคกับผู้เลิมมาถวายกฐินน้ำกันนี
2: ่ถ้าจะกฐินอยู่ไสดินนี
1: ่จะมีต้นให้เด้ออยู่บ้านแสนพันเด้อ
2: เออวันที่14 15บ่
1: 14 15หมอลำซิ่งวันที่14
2: เดือนใดเดือนใด
1: เอาพุทธิกาเนาะยังบ่ออกพรรษาตัวนี้เน
2: า
1: ะ
2: โอ้เออเบิ่งซะก่อน
1: เอาแม่เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่กินให้ต่อเนื่องนี่เดี๋ยวยิ่งแค้วใส่น้ำมะพร้าวเด
2: ้อไม่ยากอันเอฟซีอย่างกว่ากระดูกและกระลบกระแก๊บอันนั้นบ
1: ่แมนกระลบกระแก๊บค่ะหรือว่าดังกว่าเก่าบ่กินแล้วค่ะ
2: ยูวัดว่ากระเบาบ
1: ่ยูวัดดงกระเบา
2: เออที่ไปยูดอก
1: อ่ะมีลูกน้อยหรือบ่นี่มีลูกน้อยหรือตีมีลูกน้อยหรือบ่
2: ไม่มีเลยได
1: ้ว้ายคือบ่ส่งข่าวผู้สาวเก่าเนาะคือมาส่งข่าวผู้สาวเก่าแน
2: ่มีแล้วมีลูกสาวเนาะ
1: เออ
2: ใครกว่าผู้ละคนยุบมีแต่ลูกสาวขอบคุณครับ
1: เออขอบคุณค่ะเนาะทางบกสทัดพนมนะคะขอบคุณพี่หนุ่มเซนยอเนาะอยู่ทางบกสทัดพนมขอบคุณหลายๆค่ะเว้านัวหัวม้วนกันเว้าหยอกซื้อดอกเนาะพี่หนุ่มเซนยอแจ้งข่าวบุญกฐินเด้อวันที่14 15พฤศจิกายนเนาะจะตั้งของกฐินวันที่14นี่กลางวันนี่กลางวันนี่ก็จะมีการอันมีหมอลำซิ่งพละกลางวันก็ได้เนาะก็จะไปตูมไปโฮมน้ำกันเดือนนึงเท่านั้นค่ะบุญกฐินมีแค่เดือนเดียวได้มีแค่เดือนเดียวเนาะปีละเถื่อปีละเถื่อนะคะเอาวันนี้เลิกค่ะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
1: โอ้สบายดีบ่นี่เฮ
3: ้อสบายดีครับผม
1: โอ้เนาะพี่เคยพี่เคยจำได้ว่า3ปีก่อนบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาสายตากับพี่มากิน ตอนนี้ทำไมเงียบมิจิลี
3: โอ้ยก็มัน
1: นี่แล้วไปอุดหนุนแต่คนอื่นเนาะเออเอาเพลงอะไรคะ
3: เอาเพลงถามข่าวผู้สาวเก่าเนี่ย
1: เอ้ยถามข่าวผู้สาวเก่าเนาะ
3: ครับผม
1: จ้า
3: หมอให้ผู้สาวทั้งสกลนครพนมเด้อ
1: เออจ้าสกลนครพนมฝนตกบ่คะทางโน้นฝนตกบ่ทางสุรินทร์
3: ฝนตกแล้วครับผม
1: โอ้จ้าเอาดูแลสุขภาพเด้อตานั้นดึงออกมาอย่าให้ตาฮิปตาให้ดึงขึ้นสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มสุรินทร์อีกคนนึงนี่ยังไม่ได้ส่งข่าวว่าโอ้หนูมาจัดรายการทางบ้านพี่เด้อสนอกเมื่อก่อนไลฟ์สดเนาะก็เลยหูจักกันหลายจังหวัดในอะไรนะจังหวัดเนาะตอนไลฟ์สดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วล่ะเพราะว่ามีแต่เวลาเศร้าหน้าเศร้าหลังก็เลยโอ้ไม่ไลฟ์สดดีกว่าเอาเสียงออกอากาศดีกว่าเนาะเวลาเราไลฟ์สดปุ๊บเขาเห็นหน้าเห็นตาว้าขี้ไรแต่ค่อยบ่ฟังค่อยบ่ซื้อสินค้านำเด้อก็เลยเอาแต่เสียงออกไปก็พอขอบคุณผลิตภัณฑ์เควิโกนะคะปลายมือไปเท้ามึนซาเนาะหรือว่ากลิ่นบ่แซบนอนบ่รับหอนท้องหอนไส้แซบท้องแซบไส้เควิโกนะจ๊ะอ่ะวันนี้เลยอีบานดีมากพะเหลอคะ่ะ
4: ผมฟังเพลงด้วย
1: เอาเพลงเพิ่งค่ะ
4: แต่มีถูกต้อง
1: โอ้โ สามีถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมสามีตีตาบ่สามีตีตาเนาะสามีถูกต้องเนาะเออเอาโอเคจ้าสวัสดีจ้าค่ะ
4: เ
1: ออโอเคเอาสามีถูกต้องกับผัวถูกต้องอันเดียวกันบอกพี่หนุ่มเมืองโพผัวถูกต้องกับสามีถูกต้องอันเดียวกันบอกโอ้ไปละโอ้ยมื้อนี้แดดล่มลมตกสวัสดีจ้าพี่หนุ่มกุสินาไล
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่นเลิศจำศีลภาวนาได้อันบรรลุพระโสดาบันละบ่
5: เออมื้อนี้ได้ยินเสียงเน
1: า
5: ะ
1: เอาเออคือได้ยินเสียงเฮ้ยมื้อนี้เมื่อก่อนไปทั้งเรือมาแสดงว่ามุนไปทั่วทิพย์ทั่วแดนก็เลยไม่ได้ยินเสียงกันเนาะ
5: แม่นมันมือได้ยินมือบ่ได้ยินนั่น
1: แ
5: หละ
1: แม่นแล้วคำมุนไปทั่วทิพย์เนาะจึงอยู่มองเก่านี่ไม่ได้ยินเสียงสาวผู้ใดให้ปิดวิทยุไว้มื้ออื่นมาฟังใหม
5: ่บางมือก็ได้ยินบางมือบ่ได้ยินสารคามมั้ย
1: อายุสารคามบ่101ก็มีได้พี่101ก็มีนะคะ101 101ก็มียโสธรก็ขึ้น100เด้อขึ้น100นะคะ101 90.50 จ้ะ
5: ขึ้น100ได้อยู่บ่นี
1: ่เอาเพลงบ่คะเพลงสดๆเพลงเผอเพลงสดๆนี่คือให้ร้องให้ฟังบ่หรือนะเลอคะฮะ
5: ลำเต้ย
1: เอาลำเต้ยบ่ลำเต้ยลำเต้ย
5: ก็จริงเมื่อสาวเอาก็จริงนะน้องเว้นมีทองจะให้เจ้าแต่ง
1: บ่โอ้ลำเต้ยพรสักบ่จ้าร่ำรวยเนาะสวัสดีจ้าแสดงว่าใกล้ถึง
5: มันคอยได้ผมจะปองเงินได้ทองดองทองไหลเข้ากระเป๋าอย่าได้ขัดสายเงินหมื่นเงินแสนล้านป้านเข้ากระเป๋าคุณสาวผู้ไทยเด
1: ้ออนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกุชินาไลบอกเลยว่าใกล้จะเลขออกและทำท่าว่ารับได้แล้วเมื่อใดที่เลขยังไม่ออกกะเออคือบอดี้ยินเสียงแม่นอยู่บ่คะพี่หนุ่มกุชินาลัยเดี๋ยวขึ้นหานทิ้งท้ายเพลงนี้ซะก่อนนะคะโอ้โหแม่ทิพย์มาทิ้งท้ายสวัสดีค่ะคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะ
6: เมาเซ่นี
1: ่ฮะ
6: กินเมาเซ่เลยยัง
1: โอ้ยเมาเซ่กินหลายทะบอโอ๊ตเอาเราต้องสู้กับเขาเด้อเราต้องสู้กับเขาเด้อ
6: เม
1: ื่อ
6: ไหร่ครับประมาณกิน2แก้วน้อยนั่นแหละ
1: อ้าวบ่เอาปรับซะก่อนปรับให้มันได้10ซีซีก่อนกิน10ซีซีเด้ออย่าไป2แก้วเริ่ม10ซีซีก่อนนะเริ่มน้อยๆก่อนเด้อเริ่มน้อยๆก่อน
6: ว่าปีน้ำใจเออวิทยุน้อยเปิดอยู่น่ะหัวรอกันนี่บ่เราก็ผิดสร้างครับหายอันนั้นนี่ยิ้มคลิปโอ๊ยมันหน่อยกระทั่งละแท้อันนี้เปิดอยู่ท่านนี้ซื้อมาเนี่ยมัน300-400 บาทม
1: ัน
6: แย่ก
1: ัน
6: ซ่อมเคร
1: ื่อง
6: ท
1: ุ
6: กเคร
1: ื่อง โอ้จ้าค่ะอันลดปริมาณลงซะก่อนกลัวเมาเหรอลดปริมาณลงเด้อ
6: 1ลงก่อนเนาะ
1: เออแมนค่ะให้เราปรับร่างกายเราได้ก่อนเนาะ10 ซีซี เช้าเที่ยงเย็นแล้วเราค่อยเพิ่ม
6: เดี๋ยวซี่หามือมันก็รู้หรอก
1: 3มื้อแม้นจ้ะ
6: เอาก็เกิน5มื
1: ้อแม้นค่ะจ้าแม้นโอเคขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะเพลงคือเอาหมอลำได้ค่ะ
6: อันเพลงก็มีแต่น้องหานเพิ่นอย่างเพิ่นสอบเมื่อวานนี่ที่เจ้าเปิดนั่นน่ะโอ้ยถูกใจเพิ่น
1: หลายถูกใจหลายวะ
6: แม่ก็บ่บอกแล้วว่ามันสิเหมือนเวลาเน
1: า
6: ะ
1: เออจ้าค่ะ
6: เอาเป็นหมอลำได้บ่หมอลำ
1: บุญเพ็งได้หมอลำบุญเพ็งเนาะ
6: เงินก่อนยืดก่อนอัศจรรย์น่ะนะอัศจรรย์ทั้งฝ่ายนายบ่มีหนังหมาน่ะนะ
1: โอ้จ้าอัศจรรย์ก่อนอัศจรรย์ค่ะจ้า
6: เออเนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณแม่ทิพย์ค่ะทางนครราชสีมาเด้อคุณแม่ทิพย์
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
7: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พร้อมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันอังคารที่13ตุลาคม2569เวลา 17:00 นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเปิดจุดคัดกรองประชาชนตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจำนวน2จุดประตูทางเข้าถนนพระราม5ประตูทางเข้าฝั่งแยกวัดเบญจมบพิตรปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสรุปสถานการณ์อุทกภัย20จังหวัดและกรุงเทพมหานคร100อำเภอ804ตำบล 5,949 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 98,595 ครัวเรือนพื้นที่ประสบอุทกภัย20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแนวโน้มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
0: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
0: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
11: กรุงเทพมหานครจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอธิบดีกรมการค้าภายใน
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงผ่านอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
14: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
15: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
14: เขาจะกินปิ้งย่าง
15: แต่เขาจะกินชาบู
14: ปิ้งย่าง
15: ชาบู
14: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
15: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ไทยเมืองนครสาวผู้ไทยพ่ายรักทรงเป็นความสุขเฮอพี่น้องได้หับฟังกันม้วนๆหลายๆจังหวัดหลายๆคืนความที่ขอบคุณพี่น้องทางวิทยุท่านอากาศจังหวัดสกลนครขอบคุณช่างเทคนิคท่านหัวหน้าสถานีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษคือมีคนได้ยินแท้ทรงเสียงเฮอมีแห้งแน่พี่น้องทางจังหวัดยโสธรคุณแม่แก้วแม่แก้วบอกว่าเฮื่อนก็อยู่ใกล้ๆสถานีนี่ล่ะแล้วแม่แก้วไปทางเลอร์มาทำไมแม่ร้อยจุดศูนย์เนาะค่ายบดินเดชาบอกแล้วกับพี่น้องทางนครราชสีมาคุณแม่ทิพย์เนาะเป็นเมลีขี้เมาเป็นเมลีขี้เมาบ่แม่แม่ก็กินสะอันซิปซีซีซะก่อนแม่ไม่ค่อยเพิ่มปริมาณไปแต่มันไม่ใช่น้ำหมักนะแม่มันบ่แม่นน้ำหมักอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่เขาสกัดเย็นมันเปรี้ยวๆหวานๆเพราะว่ามีภูคาวนี่ 60% นะคะแล้วก็มีเบอร์รี่สกัดอีก5ชนิดเติมแต่งรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์มีว่าจะเป็นมันเบอร์รี่หมักหม่อนบ้านเฮานะลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่5อย่างพวกนี้นะคะจะมาดูแลสุขภาพแล้วก็เติมแต่งบำรุงทางด้านของสายตรงสายตาทำให้เลือดของเฮานี่ไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ซอยทางด้านของการทำงานของที่เขาเอิ้นว่าเป็นผิวพรรณแล้วก็ให้ผิวพรรณนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ได้วิตามินซีเยอะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นวัดเป็นไอนี่ก็คือภูมิคุ้มกันมันต่ำมันบกพร่องแล้วก็ไปสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเฮานำเด้อพี่น้องเด้อพร้อมกับไปดูแลทางด้านของใส่ตรงใส่ตานี่ก็ได้ได้เนาะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอวัยด้วยนะคะพวกเบอร์รี่สกัด5ชนิดอันนี้เติมแต่งรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์และหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านของถังเช่าทางเช่านี้อาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนหายใจบ่อิ่มหายใจบ่เต็มหายใจบ่ทั่วท้องก็คือจะไปดูแลพวกปอดระบบทางเดินหายใจแล้วก็ดูแลอาการภูมิแพ้ต่างๆบำรุงตับบำรุงไตที่ผู้ค้าบอกว่าเครื่องภายในที่เฮามองไม่เห็นบางเถื่อนี่พระอรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซ่านบางคนมีอุจักซ้ำแม่นเผอพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในเฮือนในซ่านที่เพิ่นสร้างมาถากทางมากว่าจะได้ทรัพย์สมบัติหลายๆนี่เพิ่นไปผู้สร้างผู้แปลงบัดนี้พอเฮาใหญ่ขึ้นเฮาหูจักความเฮามีครอบครัวเราก็ต้องมาดูแลเพิ่นอย่าให้เพิ่นป่วยเนาะถึงเวลาค่อยเมื่อถึงเวลาค่อยเมื่อบ้านเก่ายังบ่ฮอดเวลาเมื่ออย่าให้เพิ่นทรมานเอามาเฮ้อเพิ่นกินเนาะเริ่มตั้งแต่ปริมาณน้อยๆไปหามากถ้ากินเควีโกเนาะมีน้ำมังคุดมีเห็ดลิ้นจื้อมีน้ำองุ่นน้ำองุ่นคือพวกข้าวหรอล่ะมีวิตามินซีถึง20เท่าแล้วก็สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าในน้ำองุ่นนะคะมีน้ำทับทิมน้ำมะขามป้อมน้ำสมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มีตังกุยมีเจียวกุหลาบมีกระชายดำมีสมอเทศเติมน้ำผึ้งจักน้อย 0.02% ไม่ใส่เยอะไหนน้ำผึ้งเนาะ 0.02% พอมีรสชาติจักน้อยหวานๆเนี่ยจักน้อยเพราะว่ามันเปรี้ยวเยอะแล้วเปรี้ยวเพราะเผลอเปรี้ยวเพราะว่าผลไม้นี่แหละมะขามป้อมนี่ก็ฟาดฟาดเฟื่อนเฟื่อนอยู่แล้วเขาก็มาเติมแต่งรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์เอาน้ำผึ้งใส่สมอเทศใส่พร้อมนะคะนี่คือน้ำสมุนไพรข้าวตองเควีโกสารสกัดเควีโกเฮ้อพี่น้องเอาไปดูแลสุขภาพของเจ้าของผู้ลังคนเอ้ยไปกินผู้ข้าวว่าฉันนี่ไปกินมาแล้วบ่เห็นมีพี่สั่งตอบเลยเอ้ากระสาผู้ไทยแนะนำในเอสเพิร์จังคือมีกินโอ๊ยไปฟังเขาว้าวปะคือจะมาคักแท้คือเดินได้ว่าสันโยเนาะอันนี้มันต้องค่อยๆเป็นไปได้เนาะมันค่อยๆเป็นไปมีแม่นกินปุ๊บยางได้ปับมันมีแม้นกว่าจะเดินด้วยลำแข้งของเจ้าของได้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆขับค่อยๆปับค่อยๆซ่อมเซลล์เส้นหนึ่งเส้นไรเส้นใดนี่ถ้ามันเสื่อมมันซึกมันเสื่อมนี่มันก็จะทำให้ป่วยเป็นย้างกับบ่ได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงความบ่มีเหือบ่มีแฮงก็คือปลายประสาทของเฮามันอักเสบ อันสมองสั่งงานมาไม่ถึงเพราะว่าร่างกายเรามันมีไขมันเยอะพอร่างกายเขามีไขมันเยอะปุ๊บเราก็กลายเป็นสโตรกหรือว่าเส้นเลือดตีบในสมองบางคนก็เป็นเส้นเลือดตีบในหัวใจเนาะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทั่วไม่ถึงบางคนนี่เกิดอาการบวมเท้าบวมแขนบวมก็ต้องไปดูดน้ำออกจากการกินเคมีมาเยอะเห็นบอกมันได้อย่างเสียอย่างจากการกินเคมีเยอะถ้าผู้เราทำใจได้ก็ก็ญาติฮอดเมื่อก็ต้องเมื่อแต่ถ้ามันทรมานคนรอบข้างนี่สิมันยากเนาะเงินทองเป็นของนอกกายมิตายหาไม่ได้เด้อเควิโกตาฟ้าตาฟ้างเดซ่าเควิโก2ขวด 1,590 บาท3ขวด2250ถ้าขวดนึงเดี๋ยวจะกินขวดนึงอย่าไปกินมันแพงเอา2ขวดโลดตกขวดละ795บาทนะคะ2ขวดถ้า3ขวดตกขวดละ750นั่นถูกไปถูกไปถ้า6ขวดเองยิ่งถูกกว่าเก่าเนาะเอาไปกินเอาไปดูแลทุกส่วนภายในร่างกายตับไตไส้พุงปอดม้ามมองไม่เห็นมองไม่สอดแม้แต่เข้าไปนอนโรงพยาบาลนอนเป็นอาทิตย์หาโรคไม่เจอคุณหมอก็จะทำกันไปแรกๆนี่ก็จะทำเอ็กซเรย์ก่อนใส่น้ำเกลือแจ๊บเข้าไปยังบ่มีแห้งอยู่เอ็กซเรย์ดูสิอะไรมันเสื่อมบ้างภายในร่างกายพอเอาไปเอามาเสร็จปุ๊บก็ยังเหมือนเดิมเอาเอาไปเอาหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นตุบๆๆเอาไปวัดขึ้นหัวใจเอาไปทำ MRI เนาะเอาไปทำ MRI เอาเข้าอุโมงค์แล้วอายุสั้นได้อายุสั้นดูแลสุขภาพเจ้าของสักก่อนเนาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันนะคะดูแลสุขภาพเจ้าของ0812625717ใส่ตรงใส่ตาได้สะคือกันอายุไหลไปไหลไปมันก็ย่อมเสื่อมตามกันเวลาถ้าไม่อยากให้เสื่อมถ้าขี้ตาโพตาเจ็บตาแสบตาตาแห้งตาอักเสบน้ำตาไหลตลอดเวลา590บาทกระปุกหนึ่งปกติแล้วนี่3กระปุกนี่2,800แต่ผู้ค้าเอามาลดราคาเฮอพี่น้องได้กินแล้วก็แถมน้ำแถมชาเขียวมัทฉะเฮอพี่น้องนำเนาะ3กระปุกวันนี้ 1,290 บาทได้ชาเขียวมัทฉะด้วย1กล่องเด้อ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: ามีถูกต้องสามีตีตาผัวถูกต้องเสน่ห์พี่แอนห้วยลาดเนาะพี่หนุ่มเมืองโพนะคะทางบุรีรัมย์ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางบุรีรัมย์รับฟังสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะตั้งแต่8โมงเช้าก็จะเป็นหน้าที่ของหนุ่มสยามชัย10โมงถึงเที่ยงก็จะเป็นหน้าที่ของสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะแล้วกับช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองหน้าที่ของดีเจอุ้มบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็นก็จะเป็นพี่หนุ่มนันสาวใบมอนสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นก็เป็นน้องไซลาบ่าวอุดรคนโกสุริโยบันทาห้าโมงเย็นกับสยามชัยอีกรอบหนึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะภาคกลางคืนก็จะเป็นหน้าที่ของบ่าวอุดรเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อพี่น้องที่ติดตามรับฟังผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครขอบคุณผลิตภัณฑ์เควีรูทีนใส่ตานี้ก็สำคัญเด้ตาฟ้าฟางขี้ตาโพดตาตาอักเสบไปกินพะเหลอซานกินแต่ยาแก้อักเสบมันมีในถือกันเลยไปกินยาแก้อักเสบมันมีถือกันแต่ถ้าเรามีเควีรูทีนตีนเหินตีซานไว้กระปุกนึง590ส่งอยู่บ่ส่งค่ะน้ำตาไหลตลอดหรือว่าเบาตาของเฮาเวลาเฮาแค่ตานี่เวลาเฮาขยี้ตาห่างตานี่เบิ่งดูฮะเม่นแต่ได้ฮะมันสะสมสิ่งสกปรกไว้ดนไว้นานเนาะมันก็เลยเกิดการหมักหมมเกิดการหมักหมมแล้วมันก็เป็นมั่วทรงลงเหลียวออกไปข้างนอกก็ยังเป็นคือควันคือหมอกนี่ละหรือว่าเป็นแสงยาวยาวลงมาในคางตากับเบิ่งสักอายุเจ้าของดูเจ้าของอายุเยอะหรือยังแต่ยุคนี้สมัยนี้เสออายุน้อยๆนี่ก็เป็นได้เพราะว่าสื่อโซเชียลมันเยอะตื่นมาขวาปั๊บใส่โทรศัพท์แล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางไลน์คุยกันทางโทรศัพท์นี่ไม่ได้เพราะว่ามันเปลืองเงินเบิ่งไลน์ล่ะแต่ถ้าไทเฮาเจ้าคอยอายุไล่ไปนี่ก็ต้องใส่แว่นขยายเอาแว่นมาขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นแล้ววะถ้าบอกขยายดีมาเบิ่งตัวหนังสือแล้วก็หันไปมองทางอื่นตาเฮาจะมืดไปเลยเนาะนอกจากว่าเวลาเฮาเงยหน้าออกจากจอโทรศัพท์เฮาต้องหลับตาจักหน่อยแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาตาเฮาจังบ่มืดบ่มัวเนาะคุณพี่หนุ่มกาลสินกุชินาลายออมแอมอยู่หั่นล่ะสถานีก็ได้101ก็มีนะคะ101ก็มีมหาสารคามก็มีเนาะทางกุชินาลายจะใกล้กัน101มหาสารคามแล้วก็อยู่ทางจังหวัดยะโสธรนี่ก็ใกล้อยู่ในกุชินาลายเนาะสวัสดีค่ะค่ะเพียงเพื่อค่ะ
1: ขาดเจ้าแล้วไอซ์อยู่จังไหนครับ
0: ขาดเจ้าแล้วอยู่จังไหนเนาะจ้าโอเคจ้าพอดีสายสอนเข้ามาเนาะก็เลยเป็นเสียงเบาค่ะขอบคุณนะคะเอาสายนี้สอนเข้ามาสวัสดีค่ะ
1: โอ้น้อยใจอยู่เลยคนจังหวัดเลยน้อยใจอยู่
0: คนจังหวัดเลยน้อยใจบ
1: ่ครับ
0: ฮะแนว
1: ให้กำลังใจอยู่ฮะ
0: จ้า
1: ฮันแนว
0: ฮันแนว
1: บอกว่าฮันแนวอยู่เมืองเลย
0: เออฮันแนวอยู่เมืองเลยไปแล้วฮันแนวจ้าเอ้าขอบคุณหลายๆเนาะ
1: อันเราชื่ออันนี่นาวที่ชีวิตกูนี่ใกล้จะหมดแล้วเด้อ
0: เหลือจักขวดค่ะ
1: โอ้ยก็จองกันนิดเดียวเนาะ
0: โยกะมาทําแม่กะสั่งทําแม่อย่าฮันแนวได้อย่าฮันแนวได
1: ้อันก็อันให้ลาดบุรีบ่หรือว่าคนอยู่อุทัยธานีนี่น่ะทำยังไงครับ
0: ฮะ
1: ให้เรามาส่งเรามื้อนั้นเรา
0: โอ้เพิ่นอยู่อุทัยธานีบ่คนส่งค่ะบะ
1: ครับครับ
0: โอ้คนมัน
1: เพิ่นสำเนียงเพิ่นเว้าคือคนอุทัยธานีนะ
0: เออ
1: บ้านบุรีนะครับ
0: อ๋อจ้า
1: ครับให้เราท่านมาว่ามื้อนั้นผมสั่งของนั้นเราหอนให้มาเดียวผมก็คือไปนอกก็เลยว่าเรานั่นเนาะเพิ่นว่าสิมานั่นน้ําซั่นเพิ่นอยากได้คัดคลิปน้ําซั่นว่าขอยกนะ
0: บ่เออเขาได้เป็นชิ้นได้เขาสั่งเขาไปส่งของเขาจะได้เป็นชิ้นบางคนก็7บาท8บาทประมาณนี้เนาะ
1: ครับครับก็บ่แพง
0: เออเอาสั่งหรือยังนี่พี่ทองใสสั่งเลยมั้ยคะ
1: ก็สั่งกับคนช่วยนี่ว่าเนาะ
0: สั่งเลยเนาะมื้อนี้เนาะอีก3มื้อฮอดแล้วว่าพี่จักมื้อเกาะจักมื้อเกาะเขาฮอดพี่น่ะจักมื้อพี่สั่งน่ะจักมื้อ2มะ
1: โอ้ย2มื้อนี่บ่
0: เออ2มื้อ
1: ส่งประคองไปแล้ว
0: กระท่อมไปนาซอย4เนาะ
1: ครับ
0: กระท่อมไปนาเกษตรสมบูรณ์ซอย4เนาะ
1: ครับครับ
0: เออ
1: เข้าใจดีเหรอครับ
0: แถมกาแฟจ้ะอ้าวขอบคุณค่ะเอาเพลงเผลอมื้อนี้เอาเพลงเผลอค่ะ

0: ฮักน้องคือเก่าครับ
1: ฮักน้องคือเก่าฮักน้องคือเก่าพรศักดิ์เนาะโอ้จ้ะ
0: ยังฮักน้องคือเก่า
1: เอาซะมาไปเอาปิดท้ายซะคือมีเอาเหลิมตนเหลิมตนดู
0: โอเคจ้ะจะให้ว่าไปแต่ใครเลยโอเค
1: เอาพี่ทองใสลองได้จัดให้เลยอ่ะสักท่อนนึงสิอ่ะสักท่อนนึงอ้าวสักท่อนนึง
0: เริ
1: ่
0: มต
1: ้
0: น
1: อ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นหันแล้วเริ่มต้นหันแล้ว
0: ครับคือเก่า
1: พูดแล้ว
0: ยังหักน้องคือเก่าย ามใจไอ้เหงาเอาคำน้องว่าฮู้ปลอบใจค่อยจน
1: จ้ะโอเคใช่แมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่อ้าวโอเคเดี๋ยวหนูเปิดเขาฟังเดี๋ยวพี่ทองใสเด้อเนาะลองได้จัดให้พี่ทองใสเควิโก2 ขวด1,590 บาทขอบคุณหลาย

0: วัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครส่วนราชการในจังหวัดสกลนครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2569นาฏยพันธ์สืบสานธรรมแห่สามปราสาทผึ้งออกพรรษาสกลนคร 20-26 ตุลาคมนี้ณศูนย์ราชการลานร.5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสนามแข่งเรือหนองหานสกลนคร 20-25 ตุลาคมชมลานวัฒนธรรมการแสดงปราสาทผึ้งสินค้าชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัย21ตุลาคมพิธีเปิดงานเวลา18นาฬิกาณลานร.5 22ตุลาคมประกวดพานบายสี 23-24 ตุลาคมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน24ตุลาคมประกวดธิดาปราสาทผึ้ง25ตุลาคมชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประกอบแสงสีเสียง26ตุลาคมร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 20-26 ตุลาคมนี้เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาตระการตาปราสาทผึ้งงามเป็นหนึ่งที่สกลนคร
1: ชีวิตมีค่าค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ส่งให้อีพ่ออีแม่และยังค่าเทอมบักขำหน่อยมันอีทำงานหนักพอดูแลชีวิตที่มีค่าคอยขอเพิ่มตัวช่วยด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควีโครขวดนี้อัดแน่นด้วยสุดยอดสมุนไพรและผลไม้ขึ้นซื้อไว้ถึง19สนิดบ่ว่าจะเป็นพลูข้าวตรีผลามะขามปลอมสมอพิเภกสมอไทยแถมยังมีเห็ดหลิมจือถังเฉาตังกุยเติมความสดด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นานาชนิดดื่มง่ายรสชาติดีมีมาตรฐานผลิตจากโรงงานคุณภาพ ISO 22000 GHPS และ HACCP มีเลขอ.ย.รับรองถูกต้องมั่นใจไดเดอร์พี่น้องมาบูดพลังให้ซุปเปอร์ฮีโร่ของครอบครัวด้วยเควีโครดูแลตัวเจ้าของและคนที่โตหักเด้อเควีโครคุณค่าสมุนไพรในขวดเดียว
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
3: อย่าลืมเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเพราะชีวิตมีคุณค่าว่าสันวายก็มีคุณค่าเลยเนาะกว่าจะได้เกิดมาแล้วผัดเป็นโลกนั้นโลกนี้โอ้ยตายแล้วโทษบุญมาวาสนาโทษกรรมโทษเวรอย่าไปโทษที่ตัวเราไม่ดูแลรักษาเนาะโทษที่ตัวเราเกี่ยวกับการกินการอยู่บางครั้งเวลาคนข้างซอกบอกว่าอย่ากินหลายๆมันจีเป็นหั่นเป็นนี่โอ้ยกินสิเป็นยังมันแช่ปากตายก็ตายทุกเดียวตายก็ตายทุกเดียวว่าสัตว์โอ้ยมันก็เบิดเท่านั้นเลยเนาะมันก็เบิดเท่านั้นละถ้าเว้าแบบนี้นะคะฝากกันไว้เด้อสำหรับทางด้านของ KV Go เริ่มตั้งแต่น้อยๆไปหามากอันผู้เลือที่สุขภาพแบบมันเหนื่อยเนาะสุขภาพที่มันเหนื่อยสุขภาพที่มันเหนื่อยวันที่สวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้
4: เ
3: ล
4: ยอันเราที่อันตรงไหมให้ผมดูครับ
3: ส่งเลยเนาะก็ชิส่งมื้อนี้เหลืออีก3มื้อก็ฮอตด้วยค่ะเด้อ
4: เก็บเงินปลายทาง
3: จ้า
4: ฟังหมดแล้วล่ะ
3: ปักมุดเรียบร้อยแล้วแม่นบ
5: ่ลิฟผิวให้แน่นแล้วก็เฟิร์มกระชับ
3: จ
5: ้
3: า
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องเมืองเลยโทรมาแรกๆบอกว่าน้อยใจเมืองเลยก็น้อยใจอยู่เด้อเบอร์เมืองเลยว้ายเมืองเลยนี่ตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเด้อเมืองเลยขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่ทองใสนะคะอยู่ทางเกษตรสมบูรณ์เนาะเกษตรสมบูรณ์นะคะซอย4เด้อมาบ้านพักตากอากาศแต่เฮือนก็อยู่ข้างในบ้านพุ่นละแต่เราต้องมาบ้านพักตากอากาศมากินลมชมวิวมาเอาบรรยากาศดีๆว่าซะเนาะพี่น้องทางอำเภอป่าปากคุณพี่มโนลามโนลาโอมโนลาเนาะพี่ทองใสผู้สาวได้นี่ผู้สาวทางบ้านทางอำเภอป่าปากเพิ่นขอฟังเพลงแย่งผู้สาวท้ายบ้านอ้าวถ้าร้องได้จะจัดให้เลยถามข่าวผู้สาวเก่าถ้าร้องได้จะจัดให้เลยเนาะหรือว่าจะเป็นขาดเจ้าแล้วไอซีอยู่จังไดหนุ่มชัดชัย081-262-5717รวมโดยช่วยกันมันจังละอบอุ่นเนาะในรายการถ้าเมนว่าให้เว้าผู้เดียวนี่เจ็บคอได้นี่เจ็บคอได้นี่เว้าผู้เดียวนี่เนาะแต่ก็อยากจะเอาสุขภาพมาฝากมาตอนพี่น้องเว้าไหลแต่มันก็เจ็บคอเอาเควีโก น้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกนี่จะไปคับสารพิษออกจากร่างกายซ่อมแซมเซลล์ที่มันซึกมันเสื่อมเนาะคุณพี่กุชินารายนะคะแล้วก็เอาทางด้านของเควิโกมาดูแลอาการปลายมือปลายเท้ามันมึนมันซาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเควิโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกที่มีสมุนไพรมากกว่า19อย่างเนาะที่มีสมุนไพรมากกว่า19ชนิดนะคะเควิโกโทรหาสาวปู่ไทยเมืองนคร
6: ยานี้เขามันดีพวกชาราชาไม่มีอีกแล้ว
7: เมื่อก่อนแม่มึนชาใช่ไหมแม่
6: ค่ะมึนชาทั้งได้สั่ง
7: ปลายมือปลายเท้าชา
6: ปลายมือปลายเท้าก็กินยาของพวกอะไรต่อมีอะไรเขาเยอะสมุนไพรที่ในชายุทธเนี่ยเอามาเท่าไหร่กินเป็นโอ้ได้ร้อยแล้วมั้งแต่มันก็ไม่หายเนี่ยทำไงไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็พ่อก็ไม่ได้หินข้อคิดอะไรก
7: ็
6: เอาแต่ยาจะฉันไม่กินก็เวลาจะถูกก็มาถูกกับยาไอ้นี
7: ่กินเช้าหนึ่งแรงหนึ่งใช่ไหมจอกอ่ะ
6: เ
7: ช้าจอก
6: ตอนเช้าตื่นจะตื่นที่สี่กว่านี่ฉันเอาแล้ว
7: จ้าน
3: ี่คือผู้ที่กินเควิโกพ่อหอมปากหอมคอติดตู้เย็นไว้เนาะเอาตอนยังบ่เปิดขวดได้ติดได้อยู่บ่ตอนยังบ่เปิดขวดก็เอาไว้สักหน่อยที่ว่าให้ติดตู้เย็นเพราะอะไรรสชาติมันจังแซ่บมันเปรี้ยวๆหวานๆบางคนว่าเป็นน้ำหมักบ่มันไม่ใช่น้ำหมักเขาสกัดเย็นเดี๋ยวพี่น้องเด้อเขาสกัดเย็นนี่คือเควิโก2ขวด 1,590 บาท3ขวด 2250 รับวิทยุไปเลยนะคะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

ัดนี้นางสิพันละนาเรื่องก่อนล้ำไหลซ้ำมีก่อนรัศจรรย์พันละนาต่อเรื่องล้ำให้หมู่เพิ่นฟังอัศจรรย์ใจกุ้งหลังง้อเหยียดบ่ออกจักไปบอกให้กุ้งกุ้งนั่นจังบ่มีอัศจรรย์มากวีบัวที่น้ำนาอัศจรรย์คงพาแม่ละที่เที่ยวยืนเขาคืนมีหินกั้งอัศจรรย์หลายบอนสิได้งุ่มงอนให้ไกลสู่ผู้ประสงค์ฟังเสียงฟ้าห้องโป่งสิลงบอนอัศจรรย์นกเขาขันย่ำแรงสิแต่งเอาไผซ่อนอัศจรรย์ใจน้องอยากไหมนอนน้ำพีอัศจรรย์หางลีบาดปลาน้ำลุ่นตอนผู้ชายให้มีแลนน้ำอัศจรรย์ใจอายป้าเมียซ่อนหูเก่าอัศจรรย์ตั้งแต่เต่าผู้ชายเห็นอยากลุ่มเห็นอยากก้มดุ่มเลื่อยอยู่บ่อเสาอัศจรรย์ใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศจรรย์ทั้งฝ่ายนายบ่มีหนังหนาอัศจรรย์ขาสูงทรงอังกฤษมันเข็งติ่งแต่หัว

ัดนี่จ้อนเลือกบอนรัศจันทร์วันคืนปีเดือนแถมทายเราดูเดือนหาอัศจรรย์ฝนฟ้าตกมาแต่อากาศทิ้นขาดน้ำรุ่นแก่งแสงฟ้ามันส่องใสน้ำไหลลงเขาคันอัศจรรย์หลายอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่สร้างตาหน่อยหน่อยตูนั่นใหญ่สูงสังขารปรุงมาให้ไผมันให้เจ้าเบิ่งอัศจรรย์ไปเฮิงหากสิเห็นบอนบั่นเป็นคอแม่น้ำมอนอัศจรรย์ตั้งแต่มอนเอาตั้งแต่มอนเกลือน้ำบ่กินพ่อเม็ดใหญ่สูงสมดามอัศจรรย์มันสร้างเฮือนห้างได้อยู่อัศจรรย์นอหมู่ไหมมันมาจากมอนนอนหาเป็น 4-3 ยามเฮาเอาท่อผ้าไหมลังย้อมคังเอามาปกกะบังผู้ใส่หุ่นเป็นฮอดีเรื่องมูนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์อัศจรรย์ใจอ้ายอย่าล้ำได้เบาง่ายอัศจรรย์ผู้ใส่

0: ักษจันหลายอัศจันหลายเดปาร์ตี้ไปทั้งเลยละปาร์ตี้พ่อเสริมเด้ซะพ่อเสริมคือเงียบมิจิลี่คือกุจิเขาทำแต่พ่อเสริมโอ้บุญีสารคามรับได้อยู่บ่เนาะพี่เรืองยศค่ะทั้งสารคามรับได้อยู่บ่คะส่งเสียงเฮอสาวผู้ไทยได้อุ่นเจอในเด้อพ่อเสริมส่งเสียงเฮอสาวผู้ไทยได้อุ่นเจอแน่081 262 5717มีว่าจะเป็นถามข่าวผู้สาวเก่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของเงี้ยงสาวหลายบ้านหรือว่าจะเป็นขาดเจ้าไอซีอยู่จังใดเนาะเอาหลังจากเควีโกเรียบร้อยพี่น้องอย่าลืมนะคะมากินตัวนี้ดูแลตัวนี้นะคะเควีรูทีนเควีรูทีนเนาะตัวนี้มีสารสกัดอยู่13ชนิดผสมอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็มีบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อะเซโรล่าเชอร์รี่เมล็ดองุ่นแคนเบอรี่ราสเบอรี่สตรอเบอรี่ผงอาไซอีผงพุนลูทีนและอื่นๆรวมกัน13อย่างในเควีลูทีนตัวนี้ตาฟ้าฟางเบาหวานขึ้นตากินยาเบาหวานมาโดนมานานเอาไปกินเด้อพี่ดองเด้อเควีลูทีนนะคะกระปุกหนึ่งส่งบ่อส่งเฮยูเยอะพี่น้องมีสุขภาพสายตาที่ดีจากตาผ้ามัวทรงลงเหลียวไปเป็นแสงยาวยาวเพราะว่ายุคนี้สังคมก้มหน้าและสุดท้ายจะอยู่ในโลกมืดโลกส่วนตัวมันหลายแสงสีฟ้าเป็นแสงที่อันตรายมากแสงจากจอโทรศัพท์มือถือกับปานนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราที่เล่นโทรศัพท์มือถืออย่าลืมไปกดโหมดถนอมสายตาด้วยนะคะอย่าลืมไปกดโหมดถนอมสายตามันจะทำให้สายตาของเรามันดีขึ้นมันไม่ได้เผชิญกับแสงโดยตรงเท่าไหร่เนาะโหมดถนอมสายตามันก็จะไม่จ้าเท่าไหร่เนาะโหมดถนอมสายตาแล้วก็เอาเควีรูทีนไปบำรุงสายตาเจ้าของนำเด้อคุณพี่ทองใส
1: คุณน้องวันนั้นคุณพี่ทองใสเข้าวันไหนคร
0: ับ ฮะไปทั้งเลิกก
1: ็ไปเป็นเพื่อนกันเข้าไปทางไลน์เมื่อใด
0: เป็นเพื่อนอยู่สิเลยอยู่เฟซอยู่ไลน์บ
1: ่ครับมี
0: เออ
1: ผมมีคร
0: ับ บ่ไลน์หรือเฟซคะไลน์หรือเฟซ
1: ให้หกจากเส้นเนี่ยอันที่คล้องอยู่คอย
0: อันเลิกก็
1: อันให้ผมจากเส้นเนี่ยที่คล้องอยู่คอแล้วทอด
0: จำ
1: ขอแสดงความเสียใจนำเดียวครับเด้
0: อโอ้จ่าเออพี่สาว
1: กำนันว่าคือลุงนั้นมาแล้วครับว่า
0: เออแ
1: ล้วกำนันข้าเขาบอกว่าก็จะเป็นกับเป็นผู้หญิงนะเนาะ
0: เออจ่า
1: ผู้ชายมัวขาดแล้วว่า
0: โอ้จ่าค่ะเอาโอเคโอ้เห็นกันในเฟซเนาะเห็นกันในเฟซไปส่องเฟซได้นี่ส่องบ้านสาวผู้ไทยเนาะ
1: เห็นเนาะเห็น
0: โอ้มาส่องบ้านคนสวยเน
1: า
0: ะ
1: มาตามันมาสาวผู้ไทยอยู่คร
0: ับมาส่องเฮือนมาส่องเฮือนส่องซ่านคนสวยได้นี่เอาโอเคจ้าเออเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้า
1: อ
0: ัน
1: ให้ดีให้กับสาวผู้ไทยมีเวลาว่างกันเด้อ
0: พะเหลือคะ
1: เรามากินปูกินปลาเฮีย
0: โอ้กินปูกินปลา
1: ปลามากิน
0: เออนะเออมีให้กินบ่มีปลาให้กินไหมมีปลาให้กินบ่ทั้งเมืองเลยนี่มีปลาให้กินบ่อืม
1: จ้า
0: เอาโอเคจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเออส่องเฟซสาวผู้ไทยไทยเลนูแต่สาวผู้ไทยไทยเลนูกะถ้าส่องไม่เห็นก็ถ้าส่องไม่เป็นก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ได้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทองใสเด้อหนูก็เห็นพี่ทองใสอยู่หนูเลื่อนอยู่แต่หนูยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนหนูยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนหนูส่องดูอยู่นะคะในเฟซตอนนี้เฟซยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอัพรูปภาพเมื่อวันที่20กว่านี่แหละ20กว่าก็จะเป็นรูปพี่สาวที่คิงที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะคิงที่สาวผู้ใดเคยว่าเฮาฟังว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วทีนี้ก็มาบวมแข้งขาบวมก็ไปดูดน้ำออกก็แฟบลงแน่ก็เอาเควิโกให้กินก็เดินได้เลยได้เดินเลยได้กินเควิโกนั่นบัดนี้ผัดถ่ายหลายโพดว่าซั่นถ่ายไม่ออกหนูเอาชาไทยให้ห่อนึงเอาชาไทยให้กินผัดถ่ายหลายโพดเขาอยู่กับลูกสะใภ้เนาะก็มีการติเตียนกันบ้างแล้วลูกสะใภ้เขาก็มีเฮากินแหละที่สิ่งผู้ข้าจะเอามาอยู่ด้วยแต่ว่าเขาก็ว่าบ่เป็นยังอยู่นี่ละว่าซั่นที่จริงเขาก็เท่ากับแม่คนนึงเพราะว่าเราก็ตั้งแต่11ปีเนาะเฮาก็ไปหาพี่สาวคนนั้นไปหาพี่สาวคนนี้ก็ได้รับความอบอุ่นนะคะกันนึกว่าลันทรายน่ะที่เป็นทหารเรือเพิ่นติดกล้องภายในบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติด ก็เลยเมื่อคนเดียวพี่สาวก็เลยใจขาดคนเดียวแต่ก็เห็นน้ำตาออกอยู่ได้เนาะเออนี่แหละค่ะพี่น้องมันมีเดผู้ดูแลเฮาต้องดูแลเจ้าของซะก่อนแล้วพี่สาวคนนี้นี่เป็นเบาหวานมาหลายปีแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารเสริมจนมากินตอนเพิ่นป่วยนี่แหละเพิ่นจึงกินแต่ก่อนกินแล้วมันดีขึ้นกะเขาก็ไม่ให้แกกินทั้งที่ไม่ได้ซื้อนะหนูเอาไปให้ฟรีๆนะทั้งที่ไม่ได้ซื้อเขาก็ไม่ให้กินเขาขี้ค้านเมี้ยนเขาบอกขี้ค้านเมี้ยนนั่นเห็นบอกนี่จังว่าพ่ออรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซานเขาพอเป็นคู่เนาะ11โมงก็มาดูแลแม่ย่าก็ให้ลูกชายเฝ้าลูกชายก็เป็นวัยรุ่นแหละ20 21ก็นั่งอยู่หน้าบ้านก่อนจะกลับเข้ามาดูในบ้านก็เห็นย่าไม่หายใจแล้วว่าฉันได้ก็เลยฝ้าวมือก็ลงอัพรูปไว้รูปอันที่อันครั้งหนึ่งเนาะเราเคยมีพี่สาวที่เราเคารพบูชานะคะไปเที่ยวงานทาสพนมนี่เพิ่นจะพาไปได้มาหารับจ้างรับใบเสร็จแล้วก็ไปน้ำกันแล้วเนาะกับหลานชาย2คนกับพี่เขยกับเอ๋ยพากันไปเที่ยวงานทาสเราก็พอเราค่อยจะมีฟื้นตัวมาปุ๊บเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเพิ่นนะคะพี่สาวแต่คําบอกว่าหน้าตาเพิ่นคล้ายๆกับหน้าสาวปุไทคล้ายๆกันว่าซะเนาะเอานี่คือการจากไปเนาะแล้วก็สลายร่างคืนธรรมชาติไปไทยเฮาเจ้าคอยคือกันอย่าทรมานเอาไปดูแลเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวดูแลมีเฮอทรมานเจ้าของมีเฮอทรมานคนข้างศอกมีเฮอทรมานลูกหลานเลนรอดเขาจึงได้มีเวลาไปทำการทำงานเฮาต้องดูแลเจ้าของได้ปล่อยเฮอลูกเฮอหลานไปทำการทำงานมันมีคือเขาไปเอ็ดหัวเอ็ดส่วนไหนเอ็ดหัวเอ็ดส่วนนี่ยังมาเบิ่งใดไหนแต่ไปทำงานนี่มันต้องลงเวลาแล้วก็มีเจ้านายคุมโดยเฉพาะบางคนที่ทำงานบริษัทนี่ก็ยิ่งหนักเนาะถ้าลามาบ่อยเขาก็จะว่าเป็นหมอเหรอถึงลาไปดูได้เป็นหมอเหรออันนี้ผู้ค้าเคยได้ยินละตอนพ่อป่วยเขาบอกว่าพ่อไม่สบายก็ไปดูพ่อแล้วเขาก็ถามว่าเป็นหมอเหรอคำนี้ยังจำติดหูอยู่เนาะเอาดูแลเจ้าของนะคะเอาเควีโกไปกินแซ่บแซ่บเนาะพี่ทองใสเนาะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแม่นบอกคะคุณแม่ทิพย์แต่คุณแม่ทิพย์กินแล้วจะเป็นเมลีขี้เมากินแล้วจะเป็นเมลีขี้เมาว่ะซั่นเนาะโอ้ยแม่เนาะค่อยๆกินเดอะแมเดอร์แม่ค่อยๆกินนะคะจัก10ซีซีเริ่มจากตั้งแต่น้อยไปหามากเด้อเควีโกแล้วมันจะแซ่บรสชาติจะแซ่บๆคนละที่มีผู้บ่าวเก่าคนละที่มีผู้สาวเก่าถามข่าวในเด้อจ้าอยู่ดีสบายอยู่บ่ถามข่าวผู้บ่าวเก่าเนี่ยว่าอยู่ดี
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทย
0: ขอบคุณแฮปปี้เฮนเธอ
2: 081 262 5717ย้ำ

0: คนวรรณกรรมเนาะเพลงนี้นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าถามข่าวผู้สาวเก่าวิเชียรสมเหมาวิเชียรสมเหมานะคะเอาขอบคุณค่ะสิ่งเพลงม้วนๆส่งเป็นความสุขค่ะพี่น้องได้รับฟังกันม้วนๆสุขุสุคนทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคาม101แล้วก็อุบลราชธานีจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษเนาะจังหวัด101นะคะทีละฝั่งสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะพี่น้องทางท่าลี่ขอบคุณนะคะน้องประยูนนาควงศรีเนาะนาควงศรีสั่งซื้อนาวงศรีสั่งซื้อทางด้านของเควิโก2ขวดนะคะไปมือไปเท้ามึนซ่าเอาไปกินเลยเด้อพี่น้องเด้อกินบ่แซ่บนอนบ่หลับนักแข้งนักขาแล้วก็เป็นวินเป็นเวียนมันเกี่ยวกับเลือดให้พี่น้องกินเควิโกน้องประยูนเอา2ขวดนะคะ 1,590 บาทอยู่ทางบ้านปากยางตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยขอบคุณแม่สมพงษ์พวงทิพย์บ้านหนองปิงตำบลหนองปิงอำเภอนิคมน้ำอูนสกลนครอเภสสังฆาฏหนึ่งกระปุกนะคะ590บาทผู้ค้ากระแถมชาไทยให้พร้อมขอบคุณแม่รันบ้านห้วยบ้านห้วยโบซื่นบ้านห้วยบ่อซื่นตำบลห้วยบ่อซื่นอำเภอปากชมจังหวัดเลยเควิโก2ขวด 1,590 บาทแถมกาแฟ1ห่อคุณสำเริงการเพียรบ้านหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เอาชาไทย2กล่องเนาะแม่สำเริงเนาะขอบคุณแม่เสมอเพชรทะเลบ้านหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเควิโก2ขวด 1,590 บาทเนาะพวกเลยที่ยังลังเลอยู่จะกินดีบ่กินดีบ่คือแม่ประยูนน่ะแม่ยูนรัตนวรรณแม่ยูนอยู่บ้านมะหลีตำบลกุงอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษแม่ยูนก็เอาเควิโก2ขวดเนาะคุณแม่ยูนคิดฮอดคิดถึงแต่แม่ยูนเด้อโทรมาหาบ่อยๆในเด้อคือกันกับอันคุณแม่อันคุณแม่พะเลาะเกาะที่อยู่อันท่าอุเทนเนาะอันแม่หนุ่นอันแม่หนุนบอกอยู่ทางท่าอุเทนเนาะอันนี้เรากะเอาอันเควิโกคุณทิพย์อักษรอุปรีอันนี้ก็เอาเควิรูทีนซาอันเควิรูทีน1กระปุกชาไทย1แฮปปี้เทนเฮิร์บ1แฮปปี้เทนเฮิร์บตัวนี้จะไปซอยทางด้านของกระดูกกระเดียวนิ้วล็อกนิ้วจังอย่าไปซีดยาใส่นิ้วเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปซีดยาใส่นิ้วมันได้ย่างเสียย่างถ้าไปซีดยาเนาะเฮิร์บพี่น้องเอาอันแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินไปกินตะปุกนึง590กินได้15มื้อเนาะกินตอนเลิกก่ออาหารเสริมให้ท้องว่างค่อยกิน 11:30 หรือว่า 10:00 11:30 นี่กินเลยก่อนที่เราจะกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็พี่น้องที่กินเควิโกก็ตื่นมากะกินเริ่มตั้งแต่น้อยไปหามากถ้ากลัวเป็นนั่นเป็นนี่ก็ได้บางคนสิตื่นนะอุ๊ยคือเป็นจังซีว่าซั่นนี่เนาะเอาไปกินนะคะสำหรับเควิโกเอาไปกินนะคะสำหรับเควีรูทีนดูแลสายตาตาฟ้าฟางตาเป็นต้อลมต้อกระเนื้อต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเควีรูทีนนะคะขอบคุณพี่ทองใสเด้อพี่ทองใสอยู่ทางเกษตรสมบูรณ์นะคะสั่งซื้อเควีโกเนาะสั่งซื้อเควีโกนะคะ2ขวดราคา 1,590 บาทอันนี้เอาพะเหลอค่ะ
1: อยากฟังเพลงน้อย
0: เอาเพลงพะเลอคือมาลามาสาเทมาส่งทางเนาะ
1: เอาของจ๊ะปณี
0: จ๊ะบ๊ะ
1: จ๊ะปณีของสาวสันกำแพง
0: สาวสันกำแพงร้องได้ไหมร้องให้ร้องได้จัดให้ทางบุรีรัมย
1: ์จำได
0: ้ทางบุรีรัมย์เนาะอาจารย
1: ์
0: เอาโอเคขอบคุณนะคะถ้าเวลาพอเดี๋ยวหนูเปิดให้สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะพี่น้องทางบุรีรัมย์เนาะสาวสันกำแพงว่าสันขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนทีติดตามรายการสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะพี่น้องที่อยู่ทางเมืองเลยพี่น้องอยู่ทางบุรีรัมย์นี่เฉพาะกับสาวผู้ไทยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะทางบุรีรัมย์ทางยโสธรนะคะ8โมงเช้าเราเจอกันเนาะและกับพี่น้องทางเมืองเลยพอกันตั้งแต่เวลา10เวลา9นาฬิกานะคะทางเมืองเลยพอกับสาวผู้ไทยเมืองนครช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนหอดเวลา12นาฬิกาเด้อ9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาเนาะพอกับสาวผู้ไทยเมืองนครได้สู้มื้อจันทร์ถึงอาทิตย์ จันทร์ถึงอาทิตย์เฮาพ้อกันแล้วก็ขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์ KV Go ขอบคุณทางด้านของ KV Routine ขอบคุณทางด้านของ KV ชาไทยเนาะ KV ชาไทยตัวนี้ระบบขับถ่ายถ้าเป็นว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาเฮ้อพี่น้องกิน KV ชาไทยกินมื้อเช้าออกมื้อแลงกินมื้อแลงออกมื้อเช้าพุ่งหนาขาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ KV Go ขอบคุณพี่ทองใสธรรมะมีชัยเนาะสั่งซื้อ KV Go 2ขวด 1,590 บาทอันนี้อยู่ทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ซอย4ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อก่อนก็สั่งทองเทียบแล้วก็สั่ง KV Routine มื้อนี้สั่ง KV Go เอาขอบคุณหลายๆเด้อเวลาเบิดค่ะก็จะฟังเพลงกันมิจบเนาะต้องขออภัยเด้ออ่านถามข้าวผู้สาวเก่า ICU จังไดให้อ้ายขาดเจ้าและ ICU จังไดฟังไม่ทันต้องขออภัยมื้ออื่นมาพอกันใหม่เนาะพี่น้องทางเมืองเลยมื้อแรงพอกันใหม่อีช่วงเวลา 17:00 น
2: จังหวัดสกลนครเทศบาลนครสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครส่วนราชการในจังหวัดสกลนครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2569นาฏยพันธ์สืบสานธรรมแห่สามปราสาทผึ้งออกพรรษาสกลนคร 20-26 ตุลาคมนี้ณศูนย์ราชการลานร.5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสนามแข่งเรือหนองหานสกลนคร 20-25 ตุลาคมชมลานวัฒนธรรมการแสดงปราสาทผึ้งสินค้าชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัย21ตุลาคมพิธีเปิดงานเวลา 18:00 นณลานร.5 22ตุลาคมประกวดพานบายสี 23-24 ตุลาคมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน24ตุลาคมประกวดธิดาปราสาทผึ้ง25ตุลาคมชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประกอบแสงสีเสียง26ตุลาคมร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 20-26

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกสั่งเจเศษลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมนายกสั่งเจเศษลงพื้นที่กาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาหารสุนที่พักย้ำความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งได้มอบหมายให้นายเจเซตไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเซตเคยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบปภ.แนะนำช่องทางเช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 2,569 นายนิรันดร์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำช่องทางสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้ทำการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2,569 ตามมติครม.โดยสามารถตรวจติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ผ่าน2ช่องทางกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี 2,569 เลือกบริการทั้งหมดและเข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าไปดูที่คำร้องของฉันจะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยาตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เมื่อกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านว่าอยู่ในขั้นตอนใดกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จะทำ QR code สำหรับสแกนเข้าไปติดตามสถานะการขอรับเงินเยียวยาตามมติครม.และขอให้พี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพซึ่งช่องทางตรวจเช็คเงินเยียวยาจากปภ.จะมีเพียง2ช่องทางนี้เท่านั้น
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายไรระบายดีด้วยสาด้วยสาด้วยสาด้วยสาด้วยกัด
9: จอกจอกจอกจอกทอมมัชทอมมัชทอมมัชทอมมัชทอมมัชนอดนอดนอด 100%
10: ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลมฮัสผงบุก
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: สวยมีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์สวยครบจบในแก้วเดียว
13: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Big C Tops Foodland The Mall และ Thai Food Fest ทุกสาขาพันท้ายนรสิงห์ขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนตุลาคม2569ที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนาจากภาพจับคู่เรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ให้สมบูรณ์เพียงแค่นี้ก็ลุ้นของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagramพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

วัสดีคุณแม่คุณพ่อประตูแม่โซนคุณลุงคุณป้าน้าอาเพื่อนสาวผู้บ่าวผู้แควพ่อใหญ่เมียใหญ่หรือว่าจะเป็นไผแน่ผู้เบาเฒ่าผู้สาวเฒ่าแม่ห่างแม่ใหม่เนาะฟังรายการไปแล้วก็เตรียมที่จะจดเลขฝันนั่นฝันนี้ได้เลขพญานาคได้เลขบึ้งหรือว่าจะเป็นอันใดงูมันมีข่าวเกี่ยวกับอันงูเหลือมไปกินไก่แล้วก็เป็นไก่ตีกินเบิร์ด25ตัวงูเหลือมกินไก่พัน25ตัวจดตัวเลขที่บ้านจะไปเสี่ยงหวยแน่นอนว่าจะต้องมีความโชคดีมันนำความโชคดีมาให้โอ้ยจักว่าจังไหนดอกเนาะยายอันใดกระสิบเป็นตัวเลขอันใดกระสิบไปซื้อเลขเบิร์ดใครจะหลุบก่อนกันเอาจะว่าเอามันมีข่าวหนีจังสีหลีตีนี่มีจริงๆนะจะบอกให้นะงูเหลือมบุกเขมือบไก่ชนเกลี้ยง25ตัวเจ้าของบ้านเล็งเลขที่บ้านลุ้นโชคเลขตัวใดบาทที่หนียายเดี๋ยวจะไปดูเลขที่บ้านเหตุการณ์นี้งูเหลือมเขมือบไก่ชนอยู่ที่บ้านบ่อน้ำตำบลหมู่ม่นอำเภอเมืองอุดรธานีเลขที่บ้านเท่าไหร่คะเลขที่บ้านเด่นเด่นเจ้าของบ้านอายุ32ปีส่วนเลขที่บ้านก็147แต่แต่147สาวก็ต้องออกลำดีลำไรเรื่องเลขเรื่องเบอร์ต่อไปจะพาไปติดตามข่าวเรื่องของการเตือนภัยเด้ออันนี้นี่บางโอกาสเขาอาจจะมีการลงไปให้แนะนำแล้วก็ไปดึงพวกวัชพืชออกเพื่อที่เสียน้ำมันไหลดีแต่บางทีเขาอาจจะโชคร้ายถูกน้ำดูดลงไปแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกรณีแบบนี้ก็เป็นได้เจ้าวาดได้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือช่วงเย็นวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วได้รับแจ้งเหตุพระสงฆ์ถูกน้ำดูดลงท่อเสียชีวิตในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างพระสงฆ์ถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือทำการ CPR แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ตรวจสอบทราบชื่อก็คือพระชัยพรอายุ67ปีเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมจากการสอบถามพระลูกวัดก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายชั่วโมงส่งผลให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่ลำคลองบริเวณหน้าสำนักสงฆ์หลังฝนหยุดตกพระชัยพรเห็นว่ามีต้นหญ้าแล้วก็เศษวัสดุต่างๆกีดขวางทางน้ำก็เลยลงไปเก็บกวาดเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกอย่างไรก็ตามขณะนั้นกระแสน้ำยังไหลแรงคาดว่าพระชัยพรอาจเสียหลักแล้วก็ถูกกระแสน้ำดูดลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรก่อนที่กระแสน้ำจะพัดร่างไปโผล่อีกฝั่งชาวบ้านคือไปโผล่อีกฝั่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวสังเกตเห็นจีวรพระอยู่บริเวณด้านล่างของท่อน้ำก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็ไปตามพระรูปอื่นมาช่วยตรวจสอบก่อนเพราะว่าเป็นร่างของพระชัยพรเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมชาวบ้านระบุว่าพระชัยพรเป็นพระที่ขยันและก็มักจะลงพัฒนาลงมือพัฒนาพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ด้วยตนเองคาดว่าในช่วงเกิดเหตุท่านก็ลงไปจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อจนเสียชีวิตหลังแพทย์ชันสูตรแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำร่างของพระชัยพรไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดวังน้ำฝนอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วต่อไปทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดผู้ใดที่จะมีการไปเฮ็ดจังซี่นี่ก็ต้องระวังว่ามันมีทออยู่แถวนั้นบ่อน้ำมันก็สิวนก็สิดูดเข้าไปแล้วเนาะยายเนาะ
ต่อไปก็จะพาพี่น้องพ่อแม่เฮาสั่งซื้อเควีโกร่างกายมันเสื่อมสภาพลงทุกวันทุกวันโรคภัยแค่เจ็บก็จะถามหาโรคหัวใจโรคมาหลอกมะเร็งไปแล้วเนาะยายจะว่ามาตะใสคนอายุยังน้อยก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้นี่มันจะว่าเป็นจังใดมันเป็นกับอาหารการกินเป็นกับเรื่องราวของการไม่พักผ่อนการอยากได้นั่นการอยากได้นี่มากจนเกินไปบ่หรือจังใดเกิดจากปัญหาความเครียดบ่มีเงินหรือเกิดจากสาเหตุอะไรจักปอบเรียมันถิ่มเมียมาหลายแถโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเป็นเมื่อยเป็นก้อซอแก้แซเป็นโอ้ยแผ่วัคซีนกระพองกันหาแนวมาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในเด้อพ่อยแม่เฮาออกกําลังกายก็ต้องออกด้วยใส่ใจการนอนแล้วก็จะต้องมีการดื่มน้ำถึงแม้ว่าไม่หิวก็ต้องจิบน้ำทุกวันจิบน้ำบ่อยๆในแต่ละวันแล้วก็ต้องใส่ใจการขับถ่ายด้วยถ้าหากว่าบ่ขับถ่ายก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนนี่1ห่อมี15ซองราคา390ซื้อจัก3ห่อ 1,000 บาทส่วนถ้าหากว่าอยากจะฟื้นฟูเจ้าของให้แข็งแรงเฮ็ดงานใดอยู่ใดไปเป็นไปหาหมอหมอก็จะย่องตว่ามีความสุขขึ้นสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300จ่าย 1,590 พี่น้องพ่อแม่เฮาก็จะแข็งแรงเนาะอาจจะแพงแต่เฮาได้ความแข็งแรงได้ชีวิตที่บ่เจ็บบ่ปวดกลับมาก็เอาตัวป่านี้นี่เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินไปขายให้ขายนะไปขายทีอย่าเฝ้าให้ตะลูกอย่าเฝ้าโอนให้ลูกเขาสิถิ่มเฮาเด้เฮาเองก็จะต้องมีความแข็งแรงและก็อย่าไปพึ่งพาใส่ลูกมากจนเกินไปสั่งซื้อเควิโกโทรหาสาวอุ้มโทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8 8 2จดทันหรือเปล่าเบบี้0 8 9 7 1 3 6 8 8 2มีคุณแม่มาลัยสนสังอยู่บ้านโนนถาวรอำเภอกุดรังมหาสารคามคุณแม่บอกว่าเป็นเอฟซีตัวจริงเด้อฟังรายการมาตั้งแต่พูดตั้งแต่จัดให้พ่อใหญ่สำเร็จพูดว่าสั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ขอฟังเพลงที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงร้องเป็นเพลง AI จากว่าเป็นเพลงอย่างใหญ่มืดตึบเลยมืดแปดด้านเลยจักสิหาเพลงใดให้ฟังบาดตะเนี่ยแต่ก็จะลองเปิดเพลงนี้ดูใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ลองลุ้นกันไปก่อนก็แล้วกันอยู่ใส่นออาลองฟังเพลงนี้ดูนะคุณแม่อยู่ใส่หลังเอาไปใส่แล้วเพลงอันเพลงที่กำลังหามาให้หันแม่ถ้าไม่ถูกใจยังไงก็สิมาแอบรักแอบคิดถึงจังเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาอีกผลงานเพลงหนึ่ง

0: านเพลงเก่ากึกเป็นตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือถ้าหากว่ามีงานร้องเพลงบนเวทีร้องคาราโอเกะผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะเอาเพลงนี้ไปร้องเป็นเพลงอมตะที่ผู้ใดก็ร้องได้ร้องแล้วก็จะสนุกสนานเต้นเอ่ยฟ้อนเอ่ยตีลังกาดีดดิ้นเต้นไปโลดใหญ่เราจะมีแต่มาห่วงว่าโอ้ยคนสิเว้าพื้นโอ้ยคนสิว่าบ่เหมาะสมโอ้ยคนสิเบปากใส่โอ้ยมื้อผู้ใดมาหายกินใหญ่ว่าแต่บ่ไปเอาผัวไผว่าแต่บ่ไปเฮ็ดผิดศีลว่าแต่บ่ไปเซิ่งพระทำไปเลยอะไรที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเจ้าก็เต้นไปเขาบอกว่าการเต้นมันทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวจิตใจของเราก็เบิกบานไม่มีความเศร้าใดเกิดขึ้นขณะที่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวออกกำลังกายหรือเต้นเพราะฉะนั้นเต้นก็ช่างหัวปอดใครจะว่าเราก็ช่างเขาเต้นไปเลยเอาเต้นเต้นเต้นดิ้นดิ้นดิ้นกันไม่ลุงดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นกันไม่ลุงไปตัวจะมากูสู่กูสู่ย่านแต่คนคิดอย่างนั้นย่านแต่คนเบะปากใส่แบบนี้เฮาก็บ่ได้ออกกำลังกายแล้วใส่กางเกงแดงกางเกงเหลืองเสื้อเขียวเขียวสิวๆยงๆไปโลดไปยังเดี๋ยวนี้ฮิวต่อไปจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวหนุ่มสาวก็กำลังมีความรักกันอซ้อใส่กันย่ำมากผู้ใดมันเป็นยังคืออยากเว้าคือเด็กหน่อยมันเป็นยังคืออยากเว้าแอ๊ะแจ๊ะเนาะย่าเนาะเป็นอยากเว้าเจ้าของเป็นอยากเว้าอ้วนเบบี้ที่รักฮันนี่ฮันนี่เป็นยังคืออยากว่าจังสิโนดอยากว่าโอ้เจ๊เอเจ๊เป็นโอ้ยตาหักตาหอมบักฟังนี่มันก็ฟังได้สวยเด้มันแฮงมากเด้บักผู้ชายที่ฟังนี่ว่ารู้สึกว่าเธอเป็นเด็กน่ารักเธอเป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูเธอเป็นผู้หญิงที่น่าทะนุถนอมกูอยากเห็นเวลาผ่านไปจักห่าง6ปีเด้เนาะมึงสินาทะนุถนอมกันอยู่บ่ไม่ไม่นี่รถอยากเว้าเล่นอยากหัวเลาะอยากแบบว่าอยากงอนอยากพูดอะไรก็ได้ให้เขางอให้เขากอดให้เขาแบบว่าเฮ็ดเห็นเฮาคือเด็กน้อยนี่แม่บัดประฟันเวลาผ่านไปมันคือเฮ็ดจังสั่นบ่ได้คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนาะพ่อตาเนาะคือเป็นอีหยังที่ทุเรศคือไปว่าจังซี่คือบ่ฮักกันคือเก่าเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นหนุ่มสาวกำลังอ้อซ้อกันอีนางอันนี้กับพี่ขาปวดฟันจังเลยค่ะฮันนี่ฮันนี่ปวดฟันหนูปวดฟันบักผู้ไส้เนี่ยก็หอมหอมไปที่แก้มยังปวดอยู่ไหมบักผู้ไส้ถามไม่ปวดแล้วค่ะว่าสั่นสักพักสาวก็เอาอีกยายนี่ก็ปวดคอค่ะปวดคอจังเลยค่ะปวดเอ็นคอจังเลยผู้ไส้ก็หอมไปที่เอ็นคอหอมไปที่เอ็นคอสไลด์ซอกคอหายปวดหรือยังหายแล้วค่ะว่าสั่นภาษาจังสี่นี่ก็หายดิเพราะว่ามันเป็นความรักเนาะคุณยายซึ่งอยู่ข้างๆยายนี่ก็ยืนเบิ่งตั้งโดนแล้วละอิจฉาเขาทนไม่ได้อดรนทนไม่ได้ก็เลยถามไอ้หนุ่มคนนั้นว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเป็นหมอเทวดาจริง

เปล่าเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันช่วยรักษานิสิดวงดากให้ป้าหน่อย ปวดข้อจุ๊บที่คอมันก็หายปวดฟันจุ๊บที่ฟันก็หายปวดตรงไหนจุ๊บตรงนั้นหายแม้มึงมาดูดทิ่นดิสิดวงดากให้กูได้นี่บักพ่อหนุ่มมันจะหายหรือเปล่าหายบ่หายเขาก็ขึ้นอยู่กับวัยยายเฮาเฒ่าแล้วเฮ็ดจังได๋ก็บ่หายเดี๋ยวผ่าตัดซะไปขอเสียงหน่อยครับพี่น้องเจ้าด้วย

0: พลงนี้ให้กับคุณแม่มาลัยสนสังพอซ้ายกับเมยิ่งร้องน้ำกันฝากหาพ่อหาแม่ทางพูดมหาสารคามส่วนพี่น้องทางอุดรธานีเอฟซีของเทขอเสียงหน่อยอ้าวคือเมียแท้ละบ้านเฮาไทยเดียวกันอุ้มรุมเอาเจ้าของเอาลูกหลานมื้อเจ้าทะแม่สาวอุ้มพ่อแม่เฮาเป็นไหนคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่อุดรธานีฟังอยู่ทางสุรินทร์บุรีรัมย์สกลนครฝากความคิดถึงไปหาพ่อหาแม่ทางสกลนครพี่อ๋อยทางทออด้วยหรือใครก็ตามแต่ที่ช่วยกันสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาเป็นไหนยายตาฝ้าตาฟางหลายตืบเด้วเท่าโอมาเนาะเท่าโอมานี่มันก็จะมองไม่เห็นแล้วเฮาก็จะต้องเบิ่งแย่งเจ้าของไปหาหมอก็ไปพ่อลอกก็ต้องลอกแล้วยายบางคนลอกแล้วก็คือบ่เศร้าบางคนกับไข้แน่แต่ส่วนมากก็ดีขึ้นหละผู้เพิ่นมีเงินลูกหลานเพิ่นดูแลดีเพิ่นก็มีการไปลอกเนาะพ่อตาเนาะลอกแล้วก็คือเก่าก็จะต้องหาตัวอื่นที่มันมีรูทีนสูงมันมีโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นมันมีเบต้าแคโรทีนมากินให้มันสมบูรณ์ดีกว่าเก่าคือเก่านั่นล่ะไปลอกก็ไปเด้อเป็นต้อต่างๆต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกเนี่ยแต่หาตัวอื่นมาทานเสริมเข้าไปด้วยสั่งซื้อเควีรูทีนตัวขอพูนไปถึงคุณพ่อวิเชียนวิตาอยู่ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามอันนี้ก็สั่งซื้อเควีรูทีนมา2กระปุกคุณพ่อเสียงผารักกันอยู่ไสนี่อยู่ห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เป็นเอฟซีของแท้เด้ภรรยาคุณพ่อเสียงผารักกันหากแพ้งกันฟังแต่รายการสาวอุ้มชื่นชอบคือจังหยังนี่มีคุณพ่อคนหนึ่งแม่เราบอกตะฮักตะฮักเราบอกว่าเอารายการสาวอุ้มก็มีตัวนี้โอ้ยเราบอกหลุดจากรถฟังแต่ย้ำมือเศร้าเราก็เลี้ยวเลยบัดใดแท้มันมีรายการดีเลิศยกโป้แถมนิ้วก้อยให้พร้อมพอแล้วคุณพ่อเลิศทุ่งจันอยู่ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดควานแก่นโอ้ยปบมือให้ที่รักเบบีเนี่ยเป็นยังแล้วก็มีคุณพ่อเพียรเจริญเนตรอยู่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมา3กระปุกก็จะแถมมิกไนออยเดอร์ปวดแอวปวดแข้งปวดขาปวดทั่วสารพางร่างกายเฮาจะต้องมีการใส่ใจเจ้าของทานแนวที่มันมีแนวที่มันมีงาดำงาดำซึ่งก็มาจากประเทศอินเดียนี่เด้อย่ายมันมีสารเซซามินเขาจะนอนหลับดีหลับสบายมันมีแคลเซียมสูงแล้วก็มันก็จะลดการอักเสบภายในร่างกายแขนขาเฮาหัวเข่าเฮามันปวดกลับกอบแก็บลันมารดกดเก็ดอิจวาเนาะพอตาเนาะมันก็จะดีขึ้นสั้นเด็ดย้อนว่าปวดแอวย้อนว่าเมื่อยเลือดลมมันไม่ไหลเวียนแล้วมันเท่าหลายเติบแล้วฟื้นฟูบำรุงพละกำลังให้พละกำลังเจ้าของเนี่ยสั่งซื้อ Happy Ten Herb Happy Ten Herb มีขมิ้นชันแล้วก็มีงาดำที่จะเข้าไปช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้มีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายสะดวกขึ้นเดินเหินคล่องแคล่วคันผู้ใดที่เดินเหินบ่คล่องบ่แคล่วเป็นย่างซาๆย่างเด็ดตอดขาไปลุกก็โอยนั่งก็โอยอันนั้นหมายถึงเฮาเฒ่าหลายเติบแล้วพ่อตาเฮาต้องหาแนวมาชะรอเจ้าของเจ้าบ่กินตอนนี้เจ้าสิไปกินตอนใดตอน70ปี80ปีวายมันก็จะฟื้นฟูตัวเองได้ขนาดไหนล่ะกินตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนที่เซลล์มันยังดีอยู่เนี่ยสั่งซื้อ Happy Ten Herb โทรหาสาวอุ้มเด้อมันจะเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี30ซอฟเจลราคา590สั่งซื้อจาก3กระปุกทานต่อเนื่องกันก็จะแถมมิกนายออยราคา 1,290 ให้พอให้ไม่เข้าไปเลยสิโทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136882
0: จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136 2เข้าไปดูหนูในเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์คอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ก็คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง

ังว่าเมืองไกลจะไม่ใจร้ายกับสาวบ้านนอกฮาลังเธอเขาก็คิดจังสั้นหลับเขาก็คิดว่าเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนที่ไม่คดไม่โกงบ่ตั๋วบ่ตมผู้ใดไม่ผิดศีลไม่เบียดเบียนใครเราเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆเลยไปบอกกับผู้ใดให้โกงคนก็โกงบ่เป็นให้ตั๋วคนให้เป็นซอกเป็นแซกอยากได้เงินคนแล้วก็ตั๋วต้มผู้ชายตั๋วต้มฝรั่งญี่ปุ่นให้ซูโอนเงินให้กูแน่กูอยากได้เงินกูคือทุกข์คือยากปากมองเว้าไปบ่เป็นแม่ก็ต้องใช้จริตของความเป็นผู้หญิงสิโอ้ยมึงแล้วแต่ตะสิจริตกูบ่เป็นมันก็ไม่เป็นจริตด้วยในขณะเดียวกันก็จะต้องผสมผสานกับหน้าตาด้วยนะไม่ใช่จริตแต่ว่าหน้าตาเป็นเทพทิ้งตุสุตัสสะโจจือโจจือเถาโกโซเกเซบ่ใส่ใจบ่มีการออกกำลังกายไม่มีการทานั่นทานี่บ่แต่งเนื้อแต่งตัวผมขางหยางอยู่แบบนี้เขาก็มึงก็แล้วแต่จะใช้จริตมันยายังไงเขาก็บ่สนใจเราหรอกมันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดคลิปแฉอดีตผัวตื้อไม่เลิกสักพักวงแตกเป็นไหนนี่เหตุการณ์ยังไงนี่ยายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทราวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแทงภายในห้องเช่าตำบลโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจึงมีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบนายอรันสงวนนามสกุลอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงบริเวณแขนขวาแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบถามนายอรันเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสนันสงวนนามสกุลอายุ44ปีซึ่งเป็นพี่ชายของตนก่อนเกิดเหตุนายสนันกำลังมีปากมีเสียงกับนางสาวอนุชาอายุ49ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาตนจึงเข้าไปห้ามแต่พี่ชายอยู่ในอาการมึนเมาด่าทอก่อนจะมีปากเสียงจนตนถูกพี่ชายใช้มีดแทงแล้วก็ยังพยายามขับรถพุ่งชนตนอีกด้วยด้านนายสนันเปิดเผยอีกมุมว่าตนพานางสาวนิตยาอายุ39ปีภรรยาใหม่เข้ามาพบอดีตภรรยาหลังมีเรื่องพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าน้องชายกลับใช้ไม้ฟาดที่ต้นคอตนตนจึงนำมีดแทงกลับไปจากนั้นขณะถอยรถออกนายอันนั่นแล้วก็นายวันชัยอายุ17ปีซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องได้ใช้มีดแล้วก็ไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็ใช้มีดฟันรถของตนเอาเหตุการณ์ขึ้นหลายอย่างคือชุลมุนหลายตูดละครแถใหญ่ขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของตนเดี๋ยวขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของนายสนั่นกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวอนุชาอดีตภรรยาของสามีได้ติดต่อตนมาบอกว่านายสนั่นยังเข้ามาต่อแยแล้วก็ต้องการขอคืนดีจึงนัดให้ตนเดินทางมาพบเพื่อฟังเสียงหลักฐานซึ่งเป็นคลิปที่อดีตภรรยาบันทึกเอาไว้แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับเกิดเหตุชุลมุนขึ้นโดยอ้างว่านายสนั่นถูกอดีตภรรยาน้องชายเดี๋ยวโดยอ้างว่านายสนั่นถูกอดีตภรรยาน้องชายแล้วก็คนข้างห้องทำร้ายจึงใช้มีดเพื่อป้องกันตัวค่อยเริ่มวุ่นวายแล้วตอนนี้ค่อยเริ่มบ่เข้าใจหลายอย่างส่วนนางสาวอนุชาอดีตภรรยาเปิดเผยว่าดิฉันก็เลิกกับนายสนั่นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วแล้วก็ไม่ต้องการกลับไปคบกันอีกแต่ยังถูกนายสนั่นโตตามมาต่อแย่โดยเวลาที่ตนไปตลาดนายสนั่นมักเข้ามาจับก้นจับหน้าอกหอมแก้มและบางครั้งยังโทรศัพท์มาก่อกวนตนจึงตัดสินใจติดต่อเมียใหม่ของอดีตสามีเพื่อให้รับทราบเรื่องราวพร้อมบันทึกคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐานนี่มันมาต่อแย่ข่อยนี่มันมาจับมาบ่ายข่อยมาจับนุ่มข่อยนี่บางเทื่อเคยคุ้มหอมแก้มข่อยเว้ยขอบ่เอาเด้อผัวเก่านี่เลิกแล้วเลิกเลยสิว่าจังสิตัวเมื่ออดีตสามีแล้วก็นางสาวนิตยาเมียใหม่เดินทางมาถึงนางสาวนิตยาเดินเข้ามาคนเดียวส่วนอดีตสามีจอดรถด้านนอกเมื่อนิตยาเมียใหม่ฟังคลิปเสียงจบแล้วเดินออกไปหานายสนั่น
จากนั้นนายสนั่นได้เดินกลับเข้ามาด่าทอแล้วก็มีปากมีเสียงกับนิตยานิตยาจึงใช้เที่ยตักขยะตีไปหนึ่งครั้งก่อนที่นายวันชัยแล้วก็นายอรันจะเข้ามาห้ามแต่กลับถูกนายสนั่นด่าทอแล้วก็ท้าต่อยจนกระทั่งนายสนั่นหยิบมีดออกมาแทงนายอรันซึ่งเป็นน้องชายทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายในที่สุดเบื้องต้นตำรวจเชิญคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อพูดคุยแล้วก็เจรจาตกลงกันหากไม่สามารถตกลงกันได้และก็แต่ละฝ่ายยืนยันจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นเรื่องเล่าของผัวเมียละยายเป็นคันผัวไปมีเมียใหม่แต่ก็ไปตัวแยกับเมียเก่าเมียเก่าก็จะรู้สึกว่าขี้เดียดแต่ว่าขันเมียเก่าเล่นน้ำกะสิวุ่นไม้สายสมอนกะสิเป็นยากกะสิเป็นนั่นแหละปัญหาความรักเศร้าเว่าเฮาเรื่องของชาวบ้านขันเฮาไปวุ่นไว้กับเขาหลายเฮากะสิกินได้กินเพชรดีๆเฮาสิเป็นหมาหัวเน่าจบข่าวก็ไปสิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาสั่งซื้อเควีกูได้ใหญ่เด้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่สุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมพ่อแม่เฮานี่ต้องกินเควิโกบำรุงหัวใจเฮาไว้หลอดเลือดเอ่ยตับเฮาไตเฮาตับไม่ชอบอะไรตับบ่มักของมันๆของหวานๆส่วนสมองเราไม่ชอบอะไรสมองเราไม่ชอบการนอนดึกสมองบ่อยากให้เฮานอนดึกบ่อยากเฮาอันให้เรานอนพักผ่อนอย่างเต็มที่หัวใจเราชอบอะไรหัวใจเราหัวใจเฮานี่บ่มักหยังว่าบ่มักให้เลือดเหนืดเนาะใหญ่เนาะส่วนเฮานี่มักหยังส่วนเฮานี่มักเงินเราชอบเงินท้องไว้เขาบอกว่าให้เปิดหน้าต่างขึ้นให้เปิดหน้าต่างออกตอนย่ามือเศร้าฉันชอบเงินเงินหาง่ายเงินทองจะไหลมาเทมาว่าจังสี่แม่ยายเงินสิไหลมาอีหลีลองทำดูสิไอ้ยิ้มมาว่าทะเนี่ยคันว่าลอยสงสัยโลดอย่ามีความสงสัยสั่งซื้อเควิโกมาทานเด้อคันเฮาอยากแข็งแรงขึ้นโรคไข้ไข้เจ็บมีโรคประจำตัวนี่ยิ่งต้องกินถ้าไม่กินก็จะส้มเร็วกว่าเก่าผิดปกติให้ว่าหน่อยก็ว่าเจ็บปวดทรมานหน่อยก็ว่าได้ตัดขาผู้ที่เป็นเบาหวานนั่นหน่อยก็ว่าได้เอเลเน่หามเขาตะล่วงพยาบาลเที่ยวไปหาตาหมอเหี่ยวไปหาตาหมออันนี้เฮาต้องหาแนวมาฟื้นฟูเจ้าของแน่สั่งซื้อเควิโกโทรหาสาวอุ่มกับ0897136882ยาบาโบโทร0897136882 0897136882

0: ดถึงไปหาคุณพ่อสุพรรณศรีบุรมตำบลเหล่าสร้างโถคำสะอีมุกดาหารคุณแม่น้อยสร้อยจิตทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์สรุปแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่สุรินทร์แม่บีมอักษรบ้านนาขาตำบลนาขาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสั่งซื้อเควีลูทีนเควีลูทีนนี่ดีดีคุณแม่หลังจากที่อายุเฮาหลายแล้วตาเฮาก็จะเสื่อมสภาพแล้วอาจจะเกิดการอาจจะเกิดจากมันเท่าเกิดจากการดูโทรศัพท์ตอนกลางค่ำกลางคืนมันคือเบิ่งดีแท้คลิปหลอกคลิปเลี้ยวเบิ่ง TikTok เบิ่งตลก AI เบิ่งอันบักลิงเบิ่งสิงสาล่าสัตว์โอ้ยจะเป็นบ่มีแนวเหงาจะเป็นเบิ่งจะเป็นเบิ่งตาเปียกตาแฉะเบิ่งไปเบิ่งมาถึงเงินบ่มีเติมค่าโทรศัพท์ถึงลูกกับไปเมืองนอกผู้ลงคนลูกไปเมืองนอกก็บ่ได้ล่ำบ่ได้รวยผู้เพิ่นไปเพิ่นคือล่ำคือรวยแท้บัดเฮาใส่ตะหนีตะเสียนน้ำซ้ำก็ถึงพิษกับลูกลูกเขาก็ให้เมียเขาให้เฮาก็จังได้ใส่อู้ยจังแม่นบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นดวงสตาวาสนานี่ก็ได้เลขบัดคนซื้อก็ถูกบัดเฮาซื้อได้บ่นี่อู้ยมันมีแนวดีจักอันยายให้มันเกิดแต่กับกูแม่นความเขาอีหลีเด้ให้มันเกิดแต่กับกูนี่สําพวกเขาเว้าจังซั่นล่ะแต่ว่าก็อย่าลืมใส่ใจเจ้าของสายตาก็ต้องสั่งซื้อเควีรูทีนเจ้าจะได้มองเห็นตัวจะมาพึ่งวิ่งพิงวิ่งไม่กินอะไรเลยแต่อยากจะให้ตาแจ้งจังปังขึ้นเอ้ยเลี้ยวสัตว์มันดีลีได้นี่เควีรูทีนซื้อจักสามกระปุกนั่นท่านอย่างต่อเนื่องกันไปหาหมอกับไปสั่งซื้อเควีรูทีนกระโทรหาสาอุ้ม0897136882คุณพ่อทินคุณยะตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอันนี้เพิ่นสั่งซื้อเควิโก้มา2ขวดปุ่นตัวข้ามีพอข่อยเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กอาหาฝากหาคุณพ่ออ้วนคุณตาจุ้นแล้วก็พ่อบุญด้วยนะทางสุรินทร์คุณพ่ออุดมพรวิมลอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายลูกจะฝากเรื่องโจ๊กอาหาเรื่องนี้ไปหาเด้อ
1: เสนอโจ๊กอาหา
0: หนุ่มสาวคู่หนึ่งปิ๊งกันที่บาร์ไปเจอกันในยามค่ำคืนวันสันทอหลังจากทำความสนิทสนมกันพักหนึ่งทั้งคู่ก็ตกลงไปดื่มต่อที่คอนโดของฝ่ายสาวฝ่ายผู้หญิงหลังจากการดื่มอีกนิดหน่อยฝ่ายชายก็ถอดเสื้อของตัวเองออกแล้วก็ไปล้างมือหลังจากนั้นเขาก็ถอดถุงเท้าแล้วก็ไปล้างมืออีกรอบสาวมองหน้าเขาแล้วก็พูดว่าคุณต้องเป็นหมอฟันแน่ๆเลยเขาก็มองหน้าหล่อนงงๆใช่แต่เอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงอะสาวอมยิ้มแล้วก็ตอบง่ายมากค่ะคุณล้างมือตลอดเวลาหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นลำดับเธอจวงเข้าไปที่เตียงแล้วก็ยังเอาจักเธอแม่ไปที่เตียงเขาก็สิไปนั่งตัดเล็บกันที่บ่อ เวลาผ่านไปนานพอสมควรฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นอีกว่าคุณจะต้องเป็นหมอฟันที่เก่งมากๆเลยทีเดียวหมอฟันยิ่งสงสัยหนักใช่ผมเป็นหมอฟันที่เก่งมากเลยอ่ะแต่คุณทำให้ผมแปลกใจมากคุณรู้ได้ยังไงสาวนั่นก็เลยบอกว่าโอ๊ยเป็นยังสิบ่รู้ค่ะว่าคุณเป็นหมอฟันและคุณก็เป็นหมอฟันที่เก่งมากเลยนะคะทำไมฉันถึงรู้เพราะว่าตอนที่คุณทำอะไรกับฉันมันเบามากเบาจนกูบ่รู้สึกอีหยังเบามากบ่เอาเบามึงเป็นยังคือบ่เร่าร้อนมึงเป็นยังคือบ่รุนแรงจูบกอดสลูบคำกูทำแรงๆหน่อยเสียหนักแน่นเตี้ยนุ่มนวลมึงทำไมทำให้เป็นเรื่องง่ายโอ้ย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: มท.3ส่งเรือท้องแบนช่วยบางน้ำเปรี้ยวพร้อมระดมรถขนขยะฟื้นฟูเคหะร่มเกล้านายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวน4ลำเพื่อเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยส่งมอบให้นายธีรพลสมมาตรนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารับไปดำเนินการและบริหารจัดการตามความจำเป็นของพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสรุปสถานการณ์อุทกภัย20จังหวัดและกรุงเทพมหานคร100อำเภอ804ตำบล 5,949 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 98,595 ครัวเรือนพื้นที่ประสบอุทกภัย20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแนวโน้มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
4: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีนกรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
3: ประชาสัมพันธ์การเดินทางการประชุม World Bank IMF 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดการประชุม World Bank IMF 2026โดยยืนยันว่าในสถานการณ์ปกติไม่มีการปิดกั้นการจราจร
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
9: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ณลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกชมฟรีตลอด9วัน9คืน31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ตระการตากับการประกวดธิดาเรือยาวจำแลงการประกวดแม่ย่านางเรือการประกวดบาสโลปและมวยไทยสุดมันสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตศิลปินอีสานชื่อดังทุกค่ำคืนและห้ามพลาดไฮไลท์ของงานศึกแห่งศักดิ์ศรีในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนร่วมชมร่วมเชียร์ศึกชิงเจ้าแห่งสายน้ำสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและเรือท้องถิ่นพิเศษวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ย้ำอีกครั้งงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569 31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้แล้ว

ก่อนแม่นางนอนปัจจุบันนี้ถ้ำแม่นางนอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบดูนะยายเนาะหลังจากที่หนุ่มๆ13คนเข้าไปในถ้ำแล้วก็อยู่ในนั้นจากมือหือยายจำเหตุการณ์ไม่ได้แต่ก็หลายมืออ่ะเดี๋ยวปัจจุบันถ้ำนางนอนเป็นยังไงตอนนั้นนั้นหนูว่าโอ้ยจังได้กระต่ายจังได้ดินกระถล่มลงมาหาเขาบ่เจอพ่อนึกย้อนไปเหตุการณ์เนาะยายเนาะจังได้ก็ว่าบ่รอดคักๆไม่คิดว่าจะรอดตั้งหลายมือเอาบ่ได้กินหยังเลยอยู่จังซั่นตัวสอดแต่แซ่เอาแสดงว่ามันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วแน่นั่นเนาะคุ้มครองปกปักรักษาแม่มันจักเมื่อแน่นั่นเดี๋ยวกำลังค้นหาเหตุการณ์เด็กหนุ่มถ้ำนางนอนเด็กหมูป่าว่าจังสิเนาะเด็กหมูป่าหลงกี่วันหลงไปในถ้ำกี่วันนะมันจำเหตุการณ์ไม่ได้กี่มื้อคันจำบ่ผิดก็คือเท่าไหร่เหรอจักมือ11บ่อลือจักมือวันที่ติดอยู่จนถึงวันที่เจอตัวพวกเขาติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันที่23มิถุนาปี61หลายปีเลยดิและนักประดาน้ำพบตัวในวันที่2เจ้าคิดเบิ่งเอา23มิถุนากะนับไปถึงสิ้นเดือนกะ7มื้อเนาะแล้วก็ไปพบตัวในวันที่2กรกฎาคมรวมทั้งหมด9วันหรือประมาณ222ชั่วโมงที่อยู่ภายในถ้ำโดยไม่มีอาหารเจ้าคิดเบิ่งว่ามันอยู่ได้จังใดระยะเวลาภารกิจช่วยเหลือทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถทยอยพาตัวทุกคนออกจากถ้ำได้สำเร็จสิ้นสุดในวันที่10ถึง11กรกฎาคมเจอตัววันที่2ค่อยๆเอาออกมาบึงดูยายรวมระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปจนจบภารกิจช่วยเหลือทั้งหมด17ถึง18มื้อโอ้แล้วก็เหตุการณ์ตอนนั้นนี่รัฐบาลใส่งบประมาณไปโอ้หลายล้านใหญ่เนาะในที่สุดตอนนี้ปัจจุบันถ้ำนางนอนเป็นยังไงบ้างยายปัจจุบันอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลและอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเข้าชมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณโถงน้ำโถงถ้ำที่1ระยะลึกประมาณ150เมตรซึ่งเคยเป็นจุดบัญชาการช่วยเหลือ13ทีมหมูป่าโดยมีการจำกัดจำนวนคนแล้วก็รอบเวลาเข้าชมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาอีโคไซซิสเต็มจุดสำคัญแล้วก็อนุสาวรีย์มีอนุสาวรีย์ของจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันฮีโร่ผู้เสียสละในภารกิจและก็โซนจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกขุนน้ำนางนอนแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณสระน้ำมรกตหน้าถ้ำแล้วก็เส้นทางใหม่ๆเช่นถ้ำเลี้ยงผาถ้ำพญานาคเปิดให้สัมผัสความร่มรื่นผู้ใดที่อยากจะไปชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็สามารถจะไปได้ปุ่นเดอยายเดอถ้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจุดไหนที่เขาบอกว่ามันอันตรายเจ้าต้องพาเมียเจ้าไปเฮ็ดชมให้ได้พาเราไปยืนอยู่มองนั่น จุดไหนที่เป็นจุดที่ว่าอย่าลงไปมันอันตรายเจ้ากับผ้าเมียไปถ่ายรูปแถวๆนั้นเผื่ออาจจะได้เมียใหม่เร็วๆวันนี้จบเรื่องราวของเหตุการณ์ถ้ำนางนอนนำมาฝากพี่ฝากน้องพ่อแม่เฮาหลายปีผ่านมากระจนว่าผู้ว่าหมูป่าเพิ่นก็จากไปเนาะอันนี้ก็ผ่านกันไปต่อไปกับสิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อเควีรูทีนสายตามองไปไหนก็ขาวซวกมวกมีปัญหาหันละไปตามันเท่าเนาะบางคนก็ไม่ได้เท่าแต่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุน้ำกดกระดินไส้จังสินะหรือจะเป็นเกี่ยวกับน้ำแนวผู้บางคนตากระเลี้ยวบ่เห็นหุงไว้มันเป็นน้ำแนวหรือ
เบิ่งโทรศัพท์ไลน์เบิ่งโทรศัพท์ทะเลาะเบิ่งนั่งปอกนั่งโปกกลางค่ำกลางคืนมาเปิดไฟจ้องแต่โทรศัพท์กับพ้องกันโอ้ยเอาไปมาตาก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเจ้าสิมาเลี้ยวแต่เบิ่งแต่หาของเบิ่งของเขาถ้าตาไม่เห็นหมู่ใครจะดูแลเราสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก590ถ้า2กระปุกก็ 1,000 ถ้า3กระปุก 1,290 เพราะท่านต่อเนื่องกันไปมันจังสิครบโดดสิมากินนิดๆหน่อยหน่อยกินพอเสียเงินถิ่มบ่เอามันจะต้องมีการกินให้ครบโดดด้วยกินอะไรก็ตามแต่เนาะแล้วก็สิมีของแถมเป็นน้ำมันนวดหรืออาจจะอยากได้อันไหนเฮ้อเป็นกาแฟเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่เป็นกาแฟสายตาต้องกินรวมกันกับตัวเควีรูทีนนี่มันจังสิให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะมันจังสิสมบูรณ์เนาะส่วนเรื่องเล่าของการที่พี่น้องพ่อแม่เฮาจะโทรให้กำลังใจหนูอย่าโทรมาเล่นอย่าโทรมาจีบกันเว้ามาหลอกซอกซอยบ่แม่นเว้าผิดเด้อนี่คำว่ามาหลอกซอกซอยใช้คำนี้ไม่ได้จะมาโทรเล่นโทรหัวสะอีกสะอ้อยกันโอ้ยบ่มีอารมณ์ที่สิมาคุยสะอีกสะอ้อยแล้วนี่สินพินผักก็รออยู่เบื้องหน้าค่าน้ำค่าไฟค่าสหกอกสหกรณ์เขาก็คือวันชาปนกิจสหกรณ์มันเป็นจังไหนย้ายตอนนี้มีคนใจเงินชาปนกิจสหกรณ์ว่าอุดรธานีนี่โทรมาบอกแน่จดเบอร์สาวอุ้ม0897136882จดเบอร์ทันหรือเปล่าอุ้มเขาบอกว่าเพียงนี่เปิดซุ้มเมื่อกับว่าเบอร์ฮาวาสันเจ๊

ผู้ลงคนกะตีมันสิมีคนนั่งทาตีอยู่หลายยายยายนี่เปิดแต่เพลงอันนี้บ่มัก AI เอาซุ่มเพิ่นมักเพิ่นก็สร้างซื้อซอยกันอยู่หั่นดิมันบ่พ่อตาเนาะผู้ทาตีก็สิเป็นผู้ชายวันละล้านวันละล้านดอกกาบดอกกาอันใดแน่ยายดอกกาบแบบนั่นล่ะดอกกากี้หาลังเถือย่ำเงียวหรือว่าสิเป็นย่ำเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่จะได้เอาแนบดึงขึ้นแม่นยังสั่นบ่มาฮิวคนมากกะมีมันมีคนขอทุกวันนี่เห็นไหมก็เลยต้องได้เปิดทุกวันเดี๋ยวหาชื่อคุณพ่อที่อยู่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครสั่งซื้อเควีโกมาได้นี่ค่ะคุณพ่อก่อนหน้านั้นสั่งซื้อมาแล้ว2 ขวดจำชื่อคุณพ่อไม่

ไทยคุณพ่ออยากจะได้ชาไทยมีคุณแม่คุณพ่อเครือรักษาผลบ้านนางเลิศอำเภอพิสังหนีอำเภอนาเก๋จังหวัดนครพนมเด้อนี่หนูทำไมหาชื่อคุณพ่อไม่เจอขณะนี้เรากำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คุณแม่สุพิษสีสไลสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บประเภทว่าปวดแข้งปวดขาปวดกระตุนกระโตปวดกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บไปเลยพ่อแดดระเบือน้ำอันนี้เพื่อนก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บก็แถมมิกนายออยไปเลยสิมิกนายออยนี่เด้ออีพอยเมเฮามันจะชะลอความเสื่อมของร่างกายเฮาผมเฮากะโลนผิวเฮากะเป็นเตียบเสียบตับสาบมันก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องของสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนาะพ่อตาเนาะเฮาก็ต้องชะลอมันไว้อย่างน้อยๆก็อย่าให้มันเป็นโรคนั่นโรคนี่ม้วนกระดูกหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงไปเฮาอย่าฝ่าให้มันเสื่อมบ่ย่านตีเบาหวานหั่นบ่ย่านตีโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันคันเป็นมากแล้วมันยากไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้ยากให้ลูกให้เมียยากให้ผู้ใดต่อไผเมียน้อยเขาก็มาบ่มาเบิ่งเฮาที่เฮาบ่มีเงินเขาก็สิมีตะไว้เอาที่แม่มึงไงให้พี่ให้น้องเขาไปที่แม่นี่ที่แม่ความเก่าความหลังข่อยก็ผ่านไปอดุงอดีตหลายดอกนี้นี่ไว้มันยันข่อยเอาเงินโอนมาให้ข่อยนั่นข่อยยางข่อยไปเบิ่งเขาสิอยากแต่นำเงินนำเฮาพ่อถิ่นคุณยะตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมก็มีพ่อข่อยก็สั่งซื้อเควิโกเอาคนคือสั่งซื้อเควิโกหลายแท้พ่ออุดมพรพิมลอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายอันนี้ก็สั่งซื้อเควิโกอีพ่อข่อยที่อยู่ผู้พ่านนี่หนูคือหาเบอร์พ่อไม่เจอนี่เจอแต่คุณแม่จำปาแว่นดีตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์แต่เราจะมีในระบบอยู่เด้อไม่ต้องห่วงสำหรับคุณพ่อที่อยู่ทางอำเภอภูพานคุณพ่อเสียนเรืองลือจำได้แล้วตำบลหลุบเหลาอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพิ่นสั่งซื้อเควิโกมารอบที่2ปรบมือให้เกียรติอันนี้เพิ่นบอกว่ายังไงเพิ่นบอกว่ากินแล้วมันมีแห้งกินมาแล้วหลายอันอันนี้นี่โอ้ยยกโป้แถมนิ้วก้อยให้เลยว่าสั้นคำยี่พอคอยฝากผลงานเพียงนี่ไปหาก็น่ารักนะเบบี

0: นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเธอคิดถึงฉันเหมือนอย่างที่ฉันคิดถึงเธอบ้างไหมเวลาผ่านที่เก่าๆเธอนึกถึงเรื่องของเราหรือไม่อย่างไรฉันยังเคยผ่านที่ที่เราเคยไปเพราะแอบหวังว่าจะมีใครเดินผ่านมาแต่แล้วก็ไม่ได้เจอทุกครั้งที่เหม่อเพราะแอบคิดว่าเธอจะกลับมาหาเป็นไปได้หรือเปล่าฉันอยากให้ทุกเรื่องราวมันย้อนมาและอยากให้รู้ว่าในใจที่เหว่ยว้ารอเธอผู้เดียวคุณดิฝากหาคุณพ่อเสียนเรื่องลืออยู่ที่ตำบลหลุบเหลาอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหนูเคยไปอยู่สกลนครอสมทสกลอยู่เมื่อปี2542ปัดคือเถาแท้
1: เถาผิดภัย
0: ตัวกันคนว่าเพิ่นเถาฮิวไปอยู่สกลนครแถวๆตำบลพังคว้างยายเมาสกลก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่กับคนสกลน้ำกันแล้วอีเว้าได้นี่อีเว้าได้นี่เป็นภาษาเลยนี่นะเว้าเลยผสมอันมุกดาหารสกลนครก็น่าเหอสองภาษาร่วมกันก็น่าอยู่ที่สกลนครกับสาวผู้ไทยหักเพ่งขันได้สาวผู้ไทยนี่เป็นเราเป็นคนงามเราเป็นคนเว้ามวนเราเป็นคนที่บ่ตัวบ่กงไผยายนี่มีแต่ข่อยหลาตัวเราข่อยตัวนางซื้อเพิ่ม8บาทข่อยตัวเอาเงินเราดูดู8บาทนะยายนะก็จกตายายธัญญาบ่แม่นยายธัญญาก็เจ๊ไปเลยเสียเจ๊ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักสาวนี่ละสาวผู้ไทยนี่เราตาหากเราเป็นคนสวยเดี๋ยวเราเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนประหยัดอดออมธรรมะธรรมโมถวันพาเอ่ยหรือว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีหนูอย่าไปยุ่งกับหล่อนค่ะหล่อนก็จะไปกราบพระบุคือหนูเด้หนูเนี่ยไปให้ไปหน้าไปพุ่นสิได้ล่ะเขาป้าเขาดงไปพุ่นชมวิวธรรมชาติไปพุ่นตัวทำไมถึงไม่ค่อยไปวัดตะกี้ไปวัดดูดูยายไปวัดดูหรอกกับเข้าพระนั่นเข้าพระนี่มันหลายอย่างแล้วหนูก็อยู่กับวัดที่มันเป็นที่เพิ่นเป็นพระปฏิบัติไหมปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเพราะถ้าเฮาเห็นพระที่ทำไม่ถูกไม่ต้องพระที่เป็นธุรกิจจนเกินไปก็เลยเป็นเราจะไม่เข้าไปบ่อยก็สิไปอยู่วัดที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันน่าเนาะพ่อตาเนาะคันไปบางวัดแล้วเฮาตีเพิ่นมันก็จะกลายเป็นบาปแก่เราไงก็เลยเลี่ยงๆก็มาสวดมนต์หรือว่าถ้ามีโอกาสก็คือไปในสถานที่หาช่วยเหลือเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติไปจังสรรหน้าเอาก็ผ่านกันไปส่วนเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนุ่มฉุนตะโกนด่าจักรยานยนต์ซิ่งท่อดังสักพักแก๊งเด็กแว้นวกรถกลับมายิงร่างพูนเสียชีวิตเย้ายุไซนี่นครศรีธรรมราชโอ้ผากไตมีความรุนแรงอยู่แล้วล่ะสรุปแล้วเมื่อเบาลานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเด็กน้อยเนาะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ยังไงเอาเล่าคร่าวๆก็แล้วกันหนุ่มฉุนตะโกนด่ารถจักรยานยนต์ซิ่งท่อดังหลังจากนั้นมันเอามูมันมามันพามูมันมายิ่งเสียชีวิตเลยคนที่เสียชีวิตก็คือนายทศพลอายุ37ปีถูกยิงร่างพรุนเลยพ่อตาจากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วงดึกของวันที่ผ่านมามีกลุ่มเด็กแว้นซิ่งจักรยานยนต์ไปมาบนถนนสายนาพลุแล้วก็เสียงท่อมันดังกระหึ่มสร้างความรำคาญแก่ชาวบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากและนายทศพลทนบ่ไหวศูนย์ลดเสียงดังในศูนย์อีหลีพ่อตาแต่เฮาก็ไปแตะเขาบ่ได้เด้ซุ่มนี่ซุ่มวัยรุ่นนี่เขาจะมาตีเฮาซุ่มเถาๆก็ซัวเกเซียคือเฮานี่โอ้ยแล้วแต่มันดอกโอ้ยบ่ไปสู้ไปซนนี่หยังกับเด็กเล็กเด็กน้อยหรอกทำใจเอาอันนี้นี่นายทศพลทนไม่ไหวจึงได้ออกไปยืนริมถนนแล้วก็ตะวาดใส่กลุ่มเด็กแว้นที่ซิ่งรถผ่านไปผ่านมาได้เขาแต่แทนที่เด็กจะสำนึกกลับไม่พอใจเย้า มันสิสำนึกแน่หันเหลียวมันสิฟังพออยู่หันเหลียวหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มเด็กแว้นได้ขับรถวกมาใช้วุธปืนลูกซองยิงใส่ร่างนายทศพลจนล้มอ้วกล้มเลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตายทอกกันขับรถมอเตอร์ไซค์หนีเลยต่อมาชาวบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจไปให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกระทั่งนายทศพลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเย้ออันนี้น้ำมาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันเนาะว่าขันสมมติว่าเฮาสิบอกว่าอย่าไปเตือนก็อย่าไปเตือนหั่นแล้วเฮารักษาชีวิตเฮาไว้สิดีกว่าเนาะป้าตาเนาะจบเรื่องนี้ต่อไปก็จะพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปใส่ใจสุขภาพร่างกายอย่าลืมสั่งซื้อชาไทยย่ายถ้าเจ้าบ่ไทยหรือพ่อใหญ่เฮาบ่ไทยไม่ว่าจะธาตุเคียงขนาดไหนชาไทยเอาอยู่ท้องใหญ่อ้วนต้นอั้นต้านกินอะไรแล้วท้องมันไม่บกก็ไปหาหมดหาหมอนี่เป็นยังหาหมดมันสิกัดหาหมอเราต้องผู้ใดที่กินยังลงไปท้องก็บ่บกกินยังลงไปก็เจ็บท้องอยู่บ่เศร้ามันแน่นอย่าคิดว่าแค่เป็นกรดไหลย้อนอย่าคิดว่าแค่เป็นโรคกระเพาะหรือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอันท้องอืดท้องยืงซื่อโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือจะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับมีสูงมากอย่าได้นิ่งนอนใจนะถ้ากินยังลงไปแล้วมันมีแต่เจ็บท้องเจ็บท้องนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้อต้องไปหาหมอส่วนใครที่ไม่ทายอีพอยแม่เฮาสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนนี่1ห่อมี15ซองราคา390ถ้า3ห่อก็ราคา 1,000 บาทส่วนเรื่องราวของการฟื้นฟูร่างกายเจ้าของก็สั่งซื้อเควิโกนะเควิโกมันก็จะทำให้เราแข็งแรงฟื้นฟูเจ้าของดีก็เฮาสิไปหากินไปทั่วไปทีบให้ถ้าเขาตั๋วอยู่บ่เซาจักเทื่อเฮาบอกว่าเควิโกมันดีเควิโกกินแล้วมันแข็งแรงเควิโกกินแล้วสีสันหน้าตาก็จะดูหน้าตาแดงใจหวายดูแบบว่ายางใดไปเป็นก็บ่ซื้อสัวสิมาซื้อโว้ยร่างกายมันเสื่อมส้มลงไปเท่าใดแล้วแต่ก็ยังดีกว่าไม่กินนะอยากจะแข็งแรงมากขึ้นไปหาหมอมาแล้ว 18,000 นี่บ่ดีขึ้นเจ้าก็สั่งซื้อตัวนี้ไปฟื้นฟูเจ้าของแน่บำรุงหัวใจเจ้าของระบบประสาทของเราด้วยเนาะแฮปสั่งซื้อเควิโกนี่089 713 6882จดทันหรือเปล่าเบอร์สาอุ้ม089 713 6882ก็ไปสิภาพไปฟังเพลงเพลงไหนดีละบาดที่นี่เดาเอาเพลงนี้อาจจะไม่ชอบเฮ็ดจังไหนสั่นคันบ่มักกับ

0: ุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่เฮนบอร์นี่เลยบริเวาหลังจากผลงานเพลงนี้ผ่านไปก็จะเงียบไปสักแป๊บหนึ่งมีคุณเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกสื่อเรากำลังยางมาหาลูกสาวแล้วก็ขณะนี้กำลังจะเดินกลับไปที่บ้านเรายางมาหาลูกสาวฟังวิทยุอยู่ขณะที่กำลังมีการเดินกลับไปเราก็จะไปหาเรื่องอื่นๆให้พี่น้องพ่อแม่เฮาฟังก่อนรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มันมีเรื่องหยังเกี่ยวกับโง่บ่ที่เป็นโจ๊กฮาๆนี่เฮือพ่อตาเดี๋ยวไปสิพาไปฟังตำรวจโง่อย่าไปหาว่าตำรวจโง่ดิรายการจะไม่ได้อยู่กันไปนานๆอ้ามันเป็นเรื่องโจ๊กบ่ได้ว่าผู้ใดได้ล่ะตำรวจก็สิเก่งบ่ทันล่ะตอนนี้ยายประจวบถึงบ้านแล้วยังให้ลูกสาวชื่อว่าเดือนเต็มแสนเดชอยู่ที่ไหนนี่อยู่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองบุรีรัมย์อันนี้โทรมาสั่งซื้อเควีรูทีนขอของแถมเป็นแว่นแว่นสายตาแว่นกันแดดนี่แหละเนาะแว่นกันแดดแว่นขยายแล้วก็วังกี้นี่มีคุณพ่อที่อยู่ทางโพตาคุณพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวหาชื่อก่อนนะที่บอกว่านามสกุลผิดต่อไปนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ได้ฟังกันหนูมีเรื่องโจ๊กฮาๆเราให้พี่น้องได้ฟังคุณพ่ออุดมนามสกุลนี้น่าจะผิดอยู่ที่ตำบลโพนทองอำเภอโพตากสั่งซื้อเควิโกมาเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาๆฝากหาคุณพ่ออุดมต่อไปไม่ต้องเอานามสกุลอันหมายถึงถ้าส่งในเวลาถัดไปเนาะโอกาสต่อไปเพราะว่านามสกุลอาจจะผิดแต่จริงๆแล้วนามสกุลไม่เป็นไรเด้อค่ะถ้าที่อยู่ถูกต้องพ่อแม่เฮาบ่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของลูกชายคนเดียวติดคุกคดีครอบครองอาวุธสงครามอาวุธสงครามก็จะเป็นปืนเป็นระเบิดเป็นอะไรปืนอากาศปืนไรเฟิลกระสีเกี่ยวกับเนลาปืนผาหน้าไม้ลูกชายคนเดียวติดคดีครอบครองอาวุธสงครามพ่อผู้มีอาชีพชาวไร่ข้าวโพดเขียนจดหมายถึงลูกว่าลูกไม่อยู่พ่อลำบากมากไม่มีคนช่วยขุดดินในไร่พ่อทำคนเดียวไม่ไหวนี่ก็จะต้องลงข้าวโพดรอบใหม่แล้วปีนี้คงไม่ได้ปลูกหลังจากอ่านจดหมายจบลูกชายจึงเขียนจดหมายฝากตำรวจไปถึงพ่อว่าพ่ออยู่เฉยๆห้ามไปขุดดินในไร่นะผมฝังปืนฝังระเบิดไว้หลายจุดในไร่ข้าวโพดของพ่อหากไปขุดมันอาจจะระเบิดได้นะพ่อวันรุ่งขึ้นตำรวจทั้งโรงพักยกกำลังแบกจอบแบกเสียมไปขุดหาอาวุธพวกเขาขุดกันทุกตารางนิ้วในไร่แต่ไม่พบอาวุธใดๆอีก2วันต่อมาลูกชายก็เขียนจดหมายถึงพ่อพ่อครับพ่อลงมือปลูกข้าวโพดของพ่อได้เลยมีคนไปขุดดินช่วยพ่อแล้ว ทหารบ่แม่นตำรวจไปเบิดโรงพักหลังจากที่ลูกชายเขียนจดหมายไปให้พ่อหะนะเขียนจดหมายมันเก่งซำไหนมึงจะว่ามันต่มตำรวจมันตัวตำรวจไปมึงซะมาเก่งแท้มึงสิว่ากูกระจอกดิถ้ากูกระจอกนะกูจะบอกมึงให้นะกูไม่สามารถเป็นพ่อค้าค้าอาวุธสงครามได้หรอก มันก็สิเก่งเติบตัวมันจังเป็นพ่อค้าค้าอาวุธปืนค้าอาวุธสงครามได้ขนาดนั้นมันบอกว่าพ่ออย่าไปทำไรข้าวโพดนะเพราะว่าในไร่ข้าวโพดของพ่อผมฝังปืนฝังระเบิดเอาไว้ทุกตารางนิ้วเลยถ้าพ่อไปขุดมันจะระเบิดได้ตำรวจย่านหลายห้องไต่ไว้ไว้พากันไปขุดทุกตารางนิ้วสิดูเพราะว่าลูกนี่ลูกพ่อตัวนี่ต้มตำรวจไปขุดล่อเขาไปขุดให้

0: ะให้จบแค่สองเราได้พบกันอันนี้นี่พอเราได้พบกันแล้วกับรู้สึกได้ว่าเธอเป็นของปลอมผู้ใดพาไปสั่งซื้อทองในแอปพลิเคชันขอจะมาเงินแท้ทองมันไม่ใช่ของเล่นๆมันบ่แม่นผักแม่นกาแฟมันบ่แม่นเสื้อผ้าหน้าเพย่างไปซื้ออยู่ในร้านรถไปยังเดียวนี่บ่ต้องมีเงินนอกพ่อตาเนาะเอ้ยร้านทองจะเป็นหลายให้อยู่ในอุดรธานีนี่ย่างไปใส่ตำตาร้านทองมาอยากได้แท้มาหลายแท้ญี่ปุ่นหนูไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วบ่เคยเห็นร้านทองจักเทื่ออยากเห็นคืออย่างนี้ร้านทองเธออยู่ไหนเขาบ่ใส่ทองเขาไม่มีการอวดกันด้วยทองปัดบ้านเฮาเออผู้ใดที่มีเส้นใหญ่ๆผู้ใดนักหาบาทหาสิบบาทเศร้าบาทซื้อมาตุนไว้ซื้อมาตุนไว้สั้นสายไล่เล่นอันที่เว้าเนี่ยก็คือคอยกะอิจฉาเขาหละวะยายสาวตวนไทยสร้างทองผ่านแอปดังส่งมาจากต่างประเทศเอาไปตรวจอึ้งเป็นทองปลอมเยอะอันนี้ก็คือนางสาวพร้อมนามสมมุติผู้เสียหายนำหลักฐานการสั่งซื้อทองคำออนไลน์เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวหลังสั่งซื้อแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ชื่อดังในราคา 6,730 บาทจากราคาปกติ 7,476 บาทโดยใช้ระบบผ่อนชำระ3งวดซึ่งผู้เสียหายระบุว่าต้องรอสินค้าประมาณ8วันเนื่องจากจะส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็เมื่อได้รับสินค้าเห็นบรรจุภัณฑ์มีลักษณะน่าสงสัยจึงถ่ายคลิปขณะเปิดกล่องไว้เป็นหลักฐานก่อนนำแหวนไปตรวจสอบที่ร้านทองแล้วก็พบว่าเป็นทองปลอมจากนั้นพยายามติดต่อร้านค้าเพื่อขอคืนสินค้าแต่พบว่าร้านปิดแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงประสานฝ่ายบริการลูกค้าของแอปพลิเคชันเพื่อขอคืนเงินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เสียหายจึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปยังผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะทองคำควรตรวจสอบร้านค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคากับท้องตลาดเอ้าผู้ใดล่ะนี่ย่ายโอ้ยโทรมาน่าจะเป็นเมืองนอกเมืองนาทางฝั่งสปป.ลาวต่อไปเดี๋ยวพอท่านได้จบเรื่องนี้เรื่องของอันการได้ท้องปลอมนี่แม่ผู้เสียหายจึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปยังผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะทองคำควรตรวจสอบร้านค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคากับท้องตลาดหากพบว่าผิดปกติควรระมัดระวังและก็ควรถ่ายคลิปตั้งแต่รับพัสดุมาเปิดดูสินค้าภายในเพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือเกิดปัญหาอันนี้อันที่เราเตือนเนี่ยเฮาควรที่จะนำมาเป็นข้อเตือนใจอย่าสู่ไปหาซื้อท้องอยู่ในแอปพลิเคชันมู่ข่อยบ่ซื้ออยู่แล้วเรื่องของการซื้อท่องนี่ถ้ามีเงินโอ้ยไปซื้ออยู่ร้านจะเป็นจุ๋ยคักย่าจะเป็นเทเอาแล้วก็ซื้อเนื่องจากว่ามันลด1ลดราคาด้วย2ก็คือเขาให้จ่ายแบ่งจ่ายด้วยนะเป็นการทยอยจ่ายเป็นงวดงวดก็สิอยากซื้อก็สิเป็นการเก็บเงินพร้อมโอ้ยมึงก็ไปหาเก็บเงินอยู่ร้านท่องผู้ร้านท่องเขาก็ให้แบ่งจ่ายคือกันแม่นตัวล่ะแต่ว่าเราเตือนนี่เฮาก็ต้องฟังเราจะต้องมีการดูว่าร้านไหนเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบว่าร้านไหนมันปลอดภัยว่ามุกูมุกข่อยเบิ่งอยู่แล้วเรื่องของการบ่ซื้อของออนไลน์แบบนี้นี่เราไม่ซื้อทองที่ไปหาซื้อจังซี่ยายย่างไปเท่ๆอุ้ยจะเป็นข่อยอยากมีเงินข่อยสิไปร้านทองข่อยจะบ่มีการไปหาซื้อออนไลน์ส่วนผู้บางคนถ้าใครที่ฟังรายการสาวอุ้มอยู่เด้อถ้าสั่งซื้อมาแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามอีพอยแม่เฮาเด้อถ้าสั่งซื้อมาแล้วบาทที่นี่โอเคก็รับทราบอย่างเช่นกาแฟนี่มันบ่สั่งซื้อมาแล้วมันก็สิมีอีกซุ่มนึงซุ่มปอบนั่นล่ะก็ได้ซุ่มปอบได้ล่ะยายก็โทรไปหาเขาล่ะนั่นก็ได้โทรไปหาลูกค้าโทรไปแล้วก็บอกว่าเราจะแถมวิทยุนะคะท่านนั้นก็ดีใจแล้วได้ของแถมเนาะยายเนาะบัดได้แท้เขาบวกราคาเพิ่นแล้วเพิ่นดีใจว่าโอ้ยซื้อกาแฟได้วิทยุถึงบัดได้แท้เขาบวกเงินเพิ่นไปแล้วก็สิบ่คิดเนี่ยบ่มันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันนอร์มอลนอร์มอลภาษาอังกฤษคือนอร์มอลก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะเข้าใจได้สิแถมจังได๋เดี๋ยวนี้ถ้าแถมราคามันต้องเท่าเดิม ตัวยายเราอันสร้างกำเฮาก็บ่เอาได้บัดที่นี่ยายบ่เอาว่าได้ของแถมเอาจากปกติคุณต้องจ่าย580แต่คุณไปจ่าย800เอายายเทิงกาแฟได้หน่อยกว่าเก่าแต่ว่าได้วิทยุจะว่าเป็นของแถมบ่เอาโอ้ยก็ซะสิให้คนต้มพ่อของพ่อซำนี่ทีเดียวนี่เนาะพ่อตาบ่ได้เรียนหนังสือข่อยก็เข้าใจได้มันจะเป็นของแถมยังไงเขาคิดเงินคุณไปจังซั่นเฮาก็สิบ่พอพิจารณาได้อยู่บ่ต่อไปสิพาไปติดตามเรื่องจกอาหารได้บัดที่นี้คันพ่อคันแม่เฮาอยากจะสนับสนุนอุ้มหลุมให้หนูจัดรายการให้ฟังเป็นหน้านานๆเนาะก็ช่วยกันสั่งซื้อเควีโกเนี่ยมันจังแข็งแรงขึ้นส่วนเรื่องของสายตาสั่งซื้อเควีรูทีนแล้วก็แฮปปี้เทนเฮิร์บอันนั้นมันซอยในเรื่องของเฮ็ดให้กระดูกกระเดี่ยวเฮากล้ามเนื้อเราบ่ปวดบ่มึนบ่เป็นแข็งเกเดบ่เป็นแอวแข็งเกเดขากับบ่ปวดขาก็จะดีขึ้นนะอีเมลเฮาก็สั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินโทรหาหนูกระสุน0897136882เว้าไว้เวลาสิเบิดแล้วเดี๋ยวหนูพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องเล่าของ อันนี้ย่ายดุดเดือนดาราละนี่ก็ได้ซื้อเอาเป็นย่ายได้ย่ายดวงใจก็แล้วกันเราไปหาซื้อเพชรซื้อพลอยแล้วย่านี่ก็นายก้มเลี้ยวเบิ่งก้นก้มไปก้มมาแล้วก็เลยตดแตกพอตดแตกแล้วเอ้าสมาอายเถอะบาดที่นี่หึเฮ็ดจังได๋น้อเงยหน้าขึ้นไปเห็นเจ้าของไปเห็นเจ้าของร้านเพชรแล้วก็เลยถามแก่เขินแหวนวงนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ้าของก็เลยว่าแค่คุณเห็นความงามของเพชรคุณยังตดแตกถ้าคุณรู้ราคาคุณไม่ขี้เตียกหรอกครับโอ้ยายนี่เราก็เฮียงไอเมืองก็ไม่พูดดีๆกว่านั้นหรือหาคำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นการประชดประชันหรือบ่บอกให้กูอายคนนี้กูก็ยิ่งอายพอเฮียงแล้วกูตดเตียกนี่กูก็อายบ่มีมองบ่มีทีบสิอยู่แล้วมึงก็เว้าให้กูแบบว่าเศร้าอายเศร้าหนาลาไปกว่านี้เนี่ยเป็นหยังเดียวขอเสียนะครับพี่น้องชาวเน็ตเราหมดแล้วนะคะขอบคุณพ่อแม่เฮาที่ให้การติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งใจบุญกับสาวอุ้มและพี่น้องสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: น้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 3.15 ล้านคนปภ.เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเฝ้าระวังฉะเชิงเทราน้ำเพิ่มขึ้นนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลสมทบภาคกลางส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม104อำเภอ893ตำบล 6,673หมู่บ้านพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมแยกตามภูมิภาคภาคเหนือ2จังหวัดภาคกลาง14จังหวัดเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูอธิบดีกรมปภ.กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบภัยระดมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วพาณิชย์เปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดขนสินค้าสูงสุด 62% พร้อมแผนจัดทั่วประเทศกว่า 3,000 ครั้งนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณโครงการอาคารเช่าปากบึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
10: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
11: ขอเชิญทุกท่าน
4: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่ Green Mist CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่ Green Mist CBD ราคาก้อนละ150บาท
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
13: ้
12: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: หืมเลิศอะ
14: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลย

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีว่าท่านได้เข้าลูกบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานวานจือเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียงและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอิมรดกดเก็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโคมรถขายองค์

0: ราขอต้อนรับพี่ตาลำนองเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพกับพี่แม่ทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ละได้เวลาดีๆยิงซีดีเจชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลาใบหม่อน2ไอ้น้องมาทำนาทีตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๊ะสิบนิ้วสั้นๆกูลูกยกคีรียกขึ้นในเก่านั่งหัวกราบลงแถบทักแถบเท้าเอไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังครับนะคุณบอกคนแม่อยากได้ยังซื้อสารหาลูกกระเต่ามา0811172358นั่นคือเบอร์ของนุ่มนั่นใบหม่อนเด้อแม่เด้อสะดวกย่ำใดพร้อมย่ำใดสื่อสารมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประกันทั้งปวงจ้ะแม่จ๋า0811172358จ้า
1: สิ้นปีนี้รอดตัวละคายฝ่ายใครบัวละลายตัวเลยละ
0: เอาแม่เบรกนี่ช่วงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะแม่นั่นเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่เกียรติผู้พ่ายยางพาเดินกับฝากไว้น้ำแน่ตื่นเด็กลูกเสานำสมุนไพรเควีโกเอาไปดูแลสุขภาพมวลร่วมของร่างกาย
2: เป็นนักร้อง
0: บทในยอดนอนบรับกินเขาประแสบบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไว้นำสมุนไพรเควีโกได้แม่เด
2: ้
0: อสั่งขวดหนึ่งมือนี่ผมแถมอีกขวดหนึ่งเลยสั่งขวดหนึ่งแถมอีกขวดหนึ่งครับปกติน้ำทองตลาดขวดละ1,400นะครับสองขวดกับ2,800มือนี่สั่งน้ำนุ่มนั่นใบมอนซื้อขวดแถมขวดเลยจาก2,800สองขวดแต่ผมบอกน้ำพีน้ำน้อย1,590บาทครับหมูบ่ฝาดได้ก็ฟังบ่ผิดมาก่อนได้ก่อน590บาท1,590บาทจ้ะแม่จ๊ะ
2: เมียเราไม่ต้องเสียสตังค
1: ์แต่ผลลัพธ์ตังค์ต้อง
0: เลยเควีโก2ขวดนะครับของฝากของตอนออนตอนเอ็นแตนยังคือเก่าเหมือนเดิมให้กาแฟกับพี่เทียนเฮิบ
1: เลี้ยง
0: 1ห่อใหญ่ทันทีเลย0811172358จ้ะ0811172358ซื้อสันมาเด้อแม่เด้อแล้วก็ฝากไปถึงพี่ถึงน้องผู้มีปัญหาเรื่องสายตาน้ำตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้นะครับนะเควีลูทีนเอาอยู่ตาแม่นะครับฝากไว้น้ำแน่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางทรงตรงจากออสเตรเลีย
2: ใส่หน่อยครับ
0: พี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนบังอื่น
2: ผ
0: มให้ลูทีนมาถึง 70% นํากันจ้ะแม่จ๋ามีปัญหาในมวลร่วมเกี่ยวกับเรื่องสายตาเควีลูทีนเอาอยู่จ้ะแม่สั่งมื้อนี้นะครับ3กระปุกในราคา 1,290 บาท
2: ชวนแม่สมริมรับผัดกระจิมแบ่งกันชัย
0: 1,290 บาทได้เควีลูทีนไปถึง2ไอ้3กระปุกนํากันแม่จ๋าผมแถมกาชาแถมชาชาเขียวมัทฉะอีก1กล่องเลยให้ชาเขียวมัทฉะไปเลย1กล่องเลยแม่จ๋าง่ายๆเลย
1: ชอบเสียงของใครมันเสียงผู้หญิงก็ชอบแม่สีพ่อ
0: โอ้ยโอ้หานุ่มแน่นไปบอนเบอร์เดียวกันครับนำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่
2: คนเขาตายสีนวลเป็นมา
0: 0811172358จ้ะ0811172358จ้า
2: ได้เป็นกอง
1: คุณคุณอย่างฉันมันก็ลังชัง
2: หยิบยืมเงินพ่อขอไม่เป็น
0: แล้วฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เป็นโรคเก่าร่วมมาต่อยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยีขาเขาเสียม
1: พอกลับมาบ้าน
0: ว่าเขาลันอิมารถกดเกียรติลูกกะโอยนางกะโอยกันชิโกยโอดาขึ้นก่อนนั่นฝากไว้น้ำเนี้ยแม่จ้าพ่อจ้าแฮปปี้เทียนเฮิร์บหรือสมุนไพรสามแผ่นดินจ้าสมุนไพรสามแผ่นดินซื้อนี่บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงจ้าไปถึงคุณบอกคุณแม่น้ำแน่เอาไปยู่ไปกินกันจ้าเมื่อนี้สั่งแฮปปี้เทียนเฮิร์บ3กระปุก 1,290 บาทผมแถมมิกในอ้อยคุณบอกคุณแม่น้ำ1กระปุกทันที
1: ลูกกระดกเส้นดิบพวก
0: 0811172358จ้า0811172358จ้าแม่จ้า
2: โอ้ยยิ่งหนาฝนต้องทนทนทนตะเคงับจนมอย
0: นั่นคือผู้พายางพายเดินได้แม่ได้จักหน่อยเดี๋ยวนั่นลงดีเทลลงรายละเอียดในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกัน
1: ได้ทุกข์ก็ได้แม่บ่อย
0: เป็นโรคเก่าร่วมมาต่อยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอิมาโลดกดเจ็ดลูกกาโอยนะกาโอยขั้นจิโกยเอาดักกันก้อนต้องแฮปปี้เทียนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินเท่านั้นครับ
2: น่างานน่าสะเบย
0: พี่น้องเป็นนะครับกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บนะครับมื้อชานำไปมื้อไปเท่านักตัวเบาๆเหนือเบาคิง
2: วงดนตรีเป็นร้อยไม่ดังก็ม้อยก็รอ
0: เอานำสมุนไพรเควีโกไปยู่ไปกินกันนี่แม่ซอยบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไว้น้ำสมุนไพรเควีโกได้แม่เด้อ
1: จริงๆเลย
0: หรือคนบอกคนแม่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเรานี่เป็นเรื่องใหญ่ได้แม่นะตาเป็นได้ไว้ว่าที่สำคัญที่สุดใส่ใจมันเป็นพิเศษจักนิดนึงก็แล้วกันหลังจากไปหาแพทย์หาหมอกลับมานั่นมีอีกหนึ่งทางเลือกให้เลือกครับนั่นคือเควีลูทีน
2: เจาะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางครับแม่เฮ็ดมาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆเลย
2: กระทั่ง
0: 1,290 บาทได้3กระปุกของฝากของตอนให้พี่ให้น้องยังเป็นชายเขียวครับเมื่อนี
2: ้กระปิใส่หน่อย
0: 0811172358โทรมาได้แม่เด้อนั่นกระมอนรับสายคุณบอกคุณแม่อยู่ครับ0811172358เดี๋ยวจังหน่อยสิลงรายละเอียดสู่ฟังครับ

0: นี่คืองานเพลงที่มีชื่อว่าอีสานมีตั้งแต่เมืองมวนอีสานเมืองมวนนะครับเป็นเรื่องกิ๊กอีลีบุญภาเวทน้ำปานาใช้ฟังพร้อมว่าแต่ละจังหวัดเพิ่นเฮ็ดอีหยังนํานะฮะบุญประจําปีของแต่ละจังหวัดมีหยังในจังสกลนครนั่นสิก็มีหลายสกลนครนี่แฮ่ปาเสยเพิ่นนะครับนครพนมมีหลายเรือไฟจังซี่แม่ๆนะครับชุมแพโอ้ยบ่แม่นชุมแพได้ชัยภูมิเมืองงานเจ้าพ่อพญาแลนะบุญพระเวทอีงานร้อยเอ็ดบักฮือผมฟังเมื่อกี้นี่นะแฮ่เทียนก็ต้องไปอุบลจังซี่นะแม่บังไฟก็ต้องไปยะโสจังซี่นี่เป็นจังซี่เป็นต้นบ่เขาทายอยู่นี่ฟังเพลงนี้ไปนำกูจินตนาการตามไปพร้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดนะแม่แต่สิ่งหนึ่งที่บ่ต้องจินตนาการเลยของแท้นั่นมหาพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะนั่นก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์จ้าแม่จ๋าอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาได้แม่ขนาดว่าใส่ใจมันนี่โอ้ยบือแต่แนวเปลี่ยนเด้นะคํามาแรงมากว่าซั่นสูงสิเปลี่ยนนะว่าซั่นบ่มีที่มาที่ไปหนาวสัตว์สะบั้นก็มาน้ําอาบก็บ่ได้ขนาดนอนแดดเต็มฝ้ายอยู่ดินะเป็นจังซั่นนี่ยามมันสิเปลี่ยนแม่ๆนะบัดนี้ขนาดมันสิเปลี่ยนบัดนี้ยามมันขึ้นมาว่าซั่นโอ้ยห่มผ้าก็บ่ได้ฮ้อนหลายว่ามันตับสิแลบได้กับเปิดพัดลมเบิดขึ้นนะครับเป็นในสันก็มีนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับร่างกายคนเฮามันเป็นในสันปรับสภาพตามการเวลาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับแม่จ๋านะอายุเฮานี่มันเป็นส่วนหนึ่งในการที่สิเฮ็ดให้ร่างกายเป็นนั่นเป็นนี่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆยามเฮาแข็งแรงร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานในร่างกายเฮาสิหลายได้แม่ปัญหาต่างๆก็สิบ่ค่อยมีมาลุ่มเรานะครับคันเฮาร่างกายอ่อนแอเข้ามาโดยเฉพาะผู้มีโรคประจําตัวบัดนี้แม่บ่อึดแต่แนวสิเป็นเด้นะฮะเป็นจังซั่นอีหลีนะครับตาเคยแก่งเคยใสก็บ่แก่งบ่ใสมึนซ่าไปเบิดอ่ะน้ําปลายมือไปเท้ากดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บคํามาแรงมาว่าซั่นโบ้ยมีแข่งปั่นได้คันได้กันอยู่เรื่อยนะครับนะฮะแล้วคนนักตนนักตัวยามมาเซาบ่อยากลูกอยากย่อใส่เด้เข่งไปเบิดน้ําแข็งน้ําขาหนักอึ้งตึ้งคือหยังเขาเอาเกือบบูทมาใส่ตีนไว้นี่แม่ๆเคยเจอบ่นะเนี่ยมันมึนมากคักๆยิกก็บ่เก็บได้มันเสียมาพ่อๆนี่ยิกก็บ่จักเก็บเลยหนาตึ๊บว่ะนะครับสมกับที่มันเป็นจังซั่นนี่สาเหตุหลักๆก็คือนะครับมันระบบการไหลเวียนของโลหิตบ่ดีมันส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นประมาณจังซั่นนะครับมื้อนี้นั้นมีน้ําสมุนไพรเควิโกมาฝากต่อนอนหาคุณพ่อคุณแม่ตัวเควิโกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดมาสําหรับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะเด้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขภาพดีตัวไทยส่วนผสมหมักไม้ไก่กองแม่จ๋าสำหรับเควิโกนะไผบ่ทันเอาไปกินเฮียฝ่าวไปกินซะเด้อแม่เด้อนะผู้ข้าวก็ดีเฮ็ดลิ้นจือก็ดีมะขามป้อมก็ดีสมอไทยสมอพิเภกอัดแน่นเต็มอยู่หั่นสมุนไพรอย่างอื่นอีกมากมายไก่กองแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับตระกูลเบอร์รี่นี่มาครบเลยทั้งบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่โกกิเบอร์รี่นะครับมาครบเลยทั้ง5ตัวเลย0811172358วัดดีคำนุ่มนั้นรับสายครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับพ่อมีหยังให้ลูกรับใส่ครับมื้อนี้
1: โอ้อยากเห็นมุมนั้นเปิดเพลงให้ฟัง

0: อยากได้เพลงเนี่ยอยากฟังเพลงอย่างพอ
1: เที่ยวบางกอกชุลพล
0: ฮะ
1: เที่ยวบางกอกชุลพล
0: เกี่ยวบางกอก
1: คร
0: ับ สุรพล
1: คร
0: ับ จังหวัดใดล่ะพ่อนี
1: ่อุบลล่ะเครื่องในล่ะ
0: อยู่เครื่องในอุบล
1: นั่นเคยมาบางพออยู่ตัว
0: โอติ
1: กับเสียง
0: นะอันอีพอนะครับอยู่เครื่องในอุบลว่าติ
1: ครับ
0: ครับผมเอาฟังได้ชัดเจนบ่ล่ะทั้งอุบลมื้อนี
1: ้ฮะ
0: มื้อนี้ทั้งอุบลรับได้ชัดเจนบ
1: ่ชัดเจนดีครับ
0: เอาครับผู้หลายๆครับเดี๋ยวสิเบิ่งให้เนาะเอาลืมซื้อเพลงซ้ําเพลงหยังก่อนล่ะ
1: เที่ยวบางกอก
0: เที่ยวบางกอกเนาะเอาได้ครับอีพอเดี๋ยวเบิ่งยังให้เด้อขอบผู้หลายๆกันแล้วกันพี่น้องทั้งอุบลรัฐจะท่านี่แต่กับงานเพลงที่ขอกันก็มาเที่ยวบางกอกว่าซั่นเฮานะเดี๋ยวนั้นสิลองสอบเบิ่งบ่ฮู้ว่าสิมีบ่นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆกันแล้วกัน0811172358น้ำอีพออยู่ทั้งอุบลเล่าแกงพุทธกันรับฟังมานำว่าฟังได้ชัดเจนดีนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนั่นคือหนึ่งเสียงหนึ่งสายส่วนพี่ส่วนน้องที่อยู่จังหวัดอื่นๆล่ะติดตามรับฟังได้บ่ครับนะเล่าแกงพุทธกันรับฟังมาบางนี้เด้อพี่น้องทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดยะโสพี่น้องทั้งหนองคายบึงกาฬพี่น้องทั้งอุดรธานีพี่น้องทั้งขอนแก่นกาฬสินธุ์พี่น้องทั้งนครราชสีมานะมุกดาหารนครพนมสกลนครเป็นจังได๋แม่คิดฮอดคิดถึงทุกหม่องทุกพื้นที่ครับบ่ได้เอ่ยชื่อหาก็บ่แม่นบ่คิดฮอดคิดฮอดสุโขนแม้โดนแล้วบ่ได้เห็นหน้าโอ้ยแนวใดอีกเนาะบ่มาหางวันพระติแม่คือเป็นทรงนี้ละบาดนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะ0811172358นะครับฝากพี่ฝากน้องว่าหันค่ายอยู่เนาะสำหรับน้ำสมุนไพรชิดไอเควิโกนี่แม่ๆเบิ่งแง่งคุณพ่อคุณแม่ในมวลรวมของร่างกายบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวไผได้เอาไปกินแล้วสิฮู้จักดีว่าเป็นจังได๋ฝากพี่ฝากน้องไว้น้องหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสั่งไปแล้วก็เอาไปอยู่ไปกินได้ท่านใดยังบ่ทันได้สั่งลองเปิดใจเบิ่งแม่น้ำสมุนไพรเทียนหลงเอ้ยน้ำสมุนไพรเควิโกนี่บ่ธรรมดานะครับเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะเลยนะครับสมุนไพรมากมายไกลกว้างนะอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันน้ำสมุนไพร
2: เควิโกค่ะ
0: นะครับขวดนึงจังซี่แม่ขวดนึงจังซี่นะครับน้ำทองตลาดราคา 1,400 จะ2ขวดนี่ก็
2: 2,800
0: 2,800 เนาะ
2: มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดเลยครับฟังบ่ผิดนะสวัสดีครับนุ่มนั้นรับสายจ้า
2: สวัสดีค่ะ
3: เขามาแล้วสิใบมอนน่ะ
2: มาแล้วค่ะแม่มา
3: ไปเฮาอย
0: ู่
3: ผ
0: ู้
3: เด
0: ีย
3: ว
0: ก็
3: ถ
0: ือ
3: ว่าผ
2: ิ
3: ดอย
2: ู่
0: ห
2: ั
0: วก
2: ับ
0: มา
2: เคยจะตอบว่าค่ะแม่มาสายมื้อนี้ค่ะ
0: รถติด
2: แม่
3: อากาศดีฟังชัดเจน
0: ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ทั้งสารคามเนาะครับ
3: ก็ได้ยินชื่อสารคามก็เลยโทรมาบอกอย่าลืม
0: ก็อยากฟังมือกันไว้อีแม่สิฟังผมบ่นะเรื่องเขาเรื่องมันก็เลยบ่เว้าซี่
3: อย่ามาตําถามตัว
0: ห่วยบ่ร้องเบิ่งบ่ฮู้ดิ
3: ยังสิบ่ฟังเดี๋ยวน
0: ี้จักแล้วนะคันแม่ฟังแม่ก็โทรมาจริงๆต้องมายืนยันว่าฟังอยู่แต่บ่มีซื้อจากหวังเนาะ
3: แม่บ่ฟังลังเกียแม่ฟังลังเกียบ่ได้โคก็เพราะว่าถ้ายุ่ง
0: ๆบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้ะแม่บ่เป็นหยังดอกขอบผู้หลายๆผมฮู้ว่าแม่ฟังอยู่
3: คือเก่านั่นล่ะเอาให้ได้อันนั้น
2: ออเดอร
3: ์หลายๆเด้อ
0: จ้าๆๆขอบผู้หลายๆจ้ะแม่จ้าดูแล
3: โคก็มาขอเพลงรวด
0: นะครับนะขอบผู้หลายๆจ้ะแม่
3: เออแค่นี้ละ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบผู้หลายๆกันแล้วกันเสียงอีแม่ชั้นยาจากทางจังหวัดมหาสารคาม
2: สารคามรับฟังชัดเจนค่ะตอนนี้เนาะ
0: สองจังหวัดแล้วที่สื่อสารมาจังหวัดอุบลเครื่องในอุบลก็ชัดเจนดี
2: ค่ะ
0: นะครับเหลือจังหวัดอื่นๆเนี่ยบัดนี้พอท่านได้โทรมานะครับนั่นก็อยากฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่คือกันนะจากจังหวัดใดเนาะนะครับนะ0811172358 08112 3 5 8สื่อสารมาได้แม่เด้ออ
2: ยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะมื้อนี้ซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้เฮายังมีของแจกของแถมมากมายคือเก่าค่ะบ่ว่าจะเป็นกาแฟแฮปปี้เทนเฮิร์บไผ่คุณพ่อคุณแม่อีก1ห่อใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสั่งซื้อน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะครบ2ขวดนั่นละค่ะราคา 1,590 บาทได้ฟรีไปเลยค่ะสำหรับกาแฟแฮปปี้เทนเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควิโกค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์081 0817-2358ค่ะ
0: 0810171-2358
2: ค่ะ
0: 2358แม่จ๋าสั่งมื้อนี้บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอด 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆจังซั่นแม่ส่วนวิธีกินน้ำสมุนไพรที่วีโก้นี่เนาะตื่นแต่เด็กๆลุกขึ้นมาหน้าบ่ล้างฟันบ่แปรงเขียวบ่สีได้ครับกินทันทีเลยน้ำสมุนไพรเคียวิโก1แก้วตวงตามโดยน้ำเปล่า
2: ค่ะ
0: ง่ายๆจังซั่นแม่ๆสาเหตุที่กินย่ำเซาๆจังซั่นเป็นหยังเคยกินย่ำเซาแต่นั้นเจตนาก็ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงตอนเซาๆท้องของมันว่างมันบ่ล่ะแม่
2: ค่ะ
0: กินเข้าไปปั๊บพาเฮามีสารผิดตกค้างอยู่ในร่างกายน้ำสมุนไพรเคียวิโกตัวนี้แล้วก็สิเข้าไปล้างสารผิดไปตันอนุมูลอิสระให้น้ำ
2: ค
0: ่ะนะครับพลังของสมุนไพรหลายต่อหลายตัวอยู่หั่นบ่ว่าสิเป็นตีพราแล้วก็เบอร์รี่สกัดนะครับมันซอยเรื่องผิวพรรณน้ําเดเรื่องสุขภาพสอใส
2: ดวงตาพร้อม
0: นะสอใสจากภายในสู่ภายนอก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงฝากไว้นําอยากได้สายตรงหาลูกหาเต้าแม่ปกติเนี่ยขวดเดียวกับ 1,400 ซื้อกับนุ่มนั่นไปหมดมื้อนี้จาก2ขวด 2,800 ผมเอาน้ําพี่น้ําน้อง 1,590 บาท
2: คุ้มค่าเงินเกินค่าชายกับแม
0: ่ได้สุขภาพมาเต็มๆ2ขวดในราคาเพียง
2: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ของฝากของตอนก็เป็นกาแฟแฮปปี้เทนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้เซต3ขวดนั่นก็มีให้พี่ให้น้องคือกัน
2: เป็นโปรโมชั่นดีๆ3ขวดของเควิโกเนาะค่ะแม่
0: ครับปกติ
2: 4,200
0: ครับมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่ขอฮอดก็ถึงเพียง 2,000 กว่าบาทเอง
2: 2,250 บาทแถมวิทยุอีก1เครื่องค่ะสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะ
0: สวัสดีครับน้องนั่นรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
0: จ้าแม่จ๋าจากจังหวัดใดจ้านี
4: ่น้องนั่นบ่
0: จ้าแม่จ๋า
4: ฮะ
0: แม่นครับแม่ปิดวิทยุก่อนครับเสียงมันกวนกัน
4: โอ้ลืม
2: ค่ะแม่
4: ลืมปิด
2: ค่ะ
0: ครับผมเอาวางได้แม่บ้านนี
2: ่ค่ะมื้อค่ะมื
4: ้อได้เคว
0: ิโกนะโอ้อยากได้เควิโกนะแม่เอาจักขวดแม่6ขวดหรือ12ขวด
4: ลองคละ
0: เอา2ขวดจริงๆนี่แม่ไหนเนาะนี่ว่าเสียงคุ้นๆนะ
4: ฮะ
0: นี่แม่ไหนเนาะเสียงคือเป็นคุ้นๆวะ
4: อ่ะค
0: ุ้
4: นๆ
0: ไหน
4: ก
0: ็
4: ส
0: ั่
4: งเทื่อนึงก็ได้
0: ซะโอ้สั่งโอ้จําได้แล้วว่าได้สั่งเทื่อนึงแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะแม่เนาะ
4: จําปีนี้ล่ะ
0: โอ้ปีนี้อยู่ที
2: ่ปีนี้ล่ะ
4: เควิโกก็เทือนึงแล้วก็บำรุงสายตาก็เทือนึง
0: โอ้จ้าๆๆอีแม่ไหนนอนนี่นอนลองบอกซื้อ
4: เทือที่3แหละอันน
0: ี้ที่เอาอีแม่ไหนลองบอกซื้อเขาโรงเรียนสักบาทบังกะนาฮะลูกจําได้
4: อ้าวซื้อซื้อแม่ลอน
0: อีแม่ลอน
4: จ้า
0: แม่ลอนนําสกุลว่าจังได๋จ้าแม่
4: ต้นเกี้ยวอันนั้นเก้าบ่มีบ
0: ่บ่มีครับหาบ่พอ
4: น
0: ะสกลนครนี่แม่นบ่แม่
4: นครพนม
0: นครพนมเนาะอีแม่ร้อนนำสกุลวังได้ก่อนเงี้ยแม่
4: กดเที่ยว
0: กดเที่ยว
4: กดเที่ยว
0: กดกดเกี่ยวที่แม่
4: จ้าก
0: ดแม่อันร้อนกดเกี่ยว
2: กดเกี่ยว
4: จ้าจ้า
0: บ้านเลขที่บ้านเลขที่เธอแม่ไม่โทษแหละกดเกี่ยวถูกแล้วครับบ้านเลขที่เธอแม่
4: 45/1
0: หมู
4: ่6
0: หมู่6บ้าน
4: วังฉิม
0: บ้านไหนครับแม
4: ่วังสิม
0: วังสิมถูกต้องเนาะวังสิมเนี่ยเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: ตำบลยังหน่อยแม่วังสิมนี
4: ่ฮะ
0: วังสิมอยู่ตำบลยังครับ
4: ตำบลปาปากอำเภอปาปาก
0: ตำบลปาปากอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมครับ
4: นครพนม
0: แม่ได้ไปเบิ่งไหลเหี้ยไฟน้ำกระเจ้าบ่ล่ะงามบ่แม่ไหลเลี้ยไฟ
4: ยังพันตาย
0: โอ้ดิเขาเจ้าเขาเจ้าไหลไปเลี้ย
4: งาม
0: เอาดินะครับอันที่พระลงเฟซเพิ่นเอามาตะใส่ถึงหือไหลแต่ปีกายนี
4: ่จักไหลแต่ปีกายนี่พุ่นน่ะมา
0: หวายเห็นตะหย่มเลี้ยอยู่เอ็ดอยู่ห้อยยันเลี้ยจมกระทอกันนี่ไปตะมวนให้นะครับ
2: ค่ะประมาณ 2-3 มื้อแล้วค่ะแม่รับสินค้าคอยใจเงินหน้าบ้านคือเก่านั่นล่ะค่ะแม่
4: ว
2: ่
4: า
2: โอเค
0: ของครับก็ได้หลายครับ
4: ของแถมได้หยัง
2: ของแถมนี่หนูสิแถมกาแฟแควีกาแฟ
0: พร้อมไอ้กาแฟ
2: แฮปปี้
0: เทน
2: ค่ะเอาไปให้1ห่อใหญ่เด้อค่ะแม่เด้อ
4: จ้ะสบู่เลยทําบ่ได้บ
0: ่โอ้สบู่ติแม่เดี๋ยวเด้อผมเบิ่งก่อนค่ะมันยังเดี๋ยวสิฝากไปให้นํา
2: ค่ะ
0: เอาซองกระถิ่นนําบ่ล่ะแม่จัก20ซองบ่
2: โอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งให
4: ้ฟังซ้ําบํารุงสายตาหั่นว่าแทมเว้นมาใส่บ่ได
0: ้อืม
2: มันเป็นหยังล่ะแม่
0: เงยสายตาบ่ได้กัน
2: โอ้สายตาบ่ได้กัน
4: บ่ได้กันมาชบใช่รู้จักง่ายทั้งหลังคุณน่ะ
0: ที่จริงมันเป็นการว่างบริษัทเขาจะว่างยาได้แม่หันกะว่าให้แม่ล้มแล้วเขาจะขายยานวดได้ให้เจ้าขาซ้ำ
2: ขาซ้ำ
0: นะเอาสั้นนะแม่เน
4: า
0: ะจ้าดูแลสุขภาพเป็นเมลอนเด้อ
4: จ้า
0: จ้า
2: เขาก็เลยหลายครับแม่
0: ขอบคุณหลายครับ
4: มันเมื่อยนะกระตุ้นกระตุ้นนี
2: ่โ
4: อ
2: ้ย
0: เป็นไงมันส่งเบื่อออกจังเออส่งเบื่อออกจังน้อยไปแม่บัดนี้หลังจากสั่งแล้วมันส่งมึนส่งเบื่อออกจังน้อยไปแม่บัดนี้มันส่งมึนออกเหงาเหงาจังน้อยไป
2: นั่นก็ได้เนาะโอเคโอเคจ้า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: แหมเป็นนิสันตัวนั่งกันกันคันหูไว้จะของมาสบายแค่โทรมาสั่งเงินซื้อดิมันจะเบื่อออกเงาเงาเลยมึนออกจ้า
2: เราเป็นไรสันเนาะ
0: อืม
2: เออ
0: บกท้องวับวับเนี่ยท้องยังยีต
2: บเป
0: ียดเปียดรถ
2: นี่ปะแม่ร้อนแล้วสิว่าสิคอนใส่หัวได้ไงนี
0: ่มันป่านนั้นดิเดี๋ยวนี่นั่งแค่โทรมาซื้อไหมบกท้องวับวับเนี่ยท้องเงาเงียวกันยังวะ
2: อันนั้นพี
0: ่นั่งเอี่ยมอยู่อาอาอาตบอยู่ไปเอ็ดเปียดอยู่ข้อมกระเบาตุนเบาตัวเลยนะ
2: ค่ะคุณขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สร้างผลิตภัณฑ์เขามาเพราะว่าจะเป็นอีแม่ร่อนเนาะอีแม่ร่อนอยู่ทั้งอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเด้แม่สร้างแค่วีโก้เด้ค่ะแม่และอีกหลายๆท่านเนาะค่ะที่สร้างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เขามาเนาะค่ะแม่ดูแลสุขภาพเจ้าของด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮาค่ะแค่วีโก้ค่ะแม
0: ่ครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะสำหรับพี่สำหรับน้องคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะนำสมุนไพรแค่วีโก้นะครับยังอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนั่นฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันน้ำสมุนไพร
2: เควีโกค่ะ
0: เอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไว้น้ำสมุนไพรเควีโก4ขวดหนึ่งแถมขวดหนึ่งมาในแม
2: ่
0: ของฝากของตอนไหนพี่ไอ้น้องหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้นะครับวิทยุซื้อวิทยุหนึ่งเครื่องพร้อมแถมนำสมุนไพรเควีโกให้3ขวดเล่มเลย
2: ซื้อเควีโก3ขวดค่ะแม่
0: จ้า
2: แล้วก็ปีนุ่มนั่นเราสิถ่ายวิทยุท่านินยังดีได้ค่ะแม
0: ่
2: แล้วก็เครื่องใหญ่พร้อมเด้
0: นะ
2: ราคากับแพงอยู่หายไป1เครื่องเลยค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควิโกครบ3ขวดราคาปกติ 4,200 คุณได้ค่ะแม่แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง 2,250 บาทเท่านั้นค่ะแถมวิทยุให้อีก1เครื่องเลยสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกค
0: ่
2: ะ
0: ง่ายๆสำนั่นแม่อยากได้โทรหานุ่มนั่นไปบ่อนเบอร์นี้เด้อ
2: 0811172358ค่ะ
0: 0810811172358
2: 2 3 5 8
0: แต่ขันคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้ก็ปัญหาใหญ่อีกละแม่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบลอเป็นมาเรียดเดียดดัดในหูในตาคือขนตาถิ่มแท่งอยู่เรื่อยอย่างเสียแม่แม
2: ่ค่ะ
0: หาลังคนว่าสันแดดออกก็น้อยตาตาสู่แสงแดดกับบ่ได
2: ้แม
0: ่นะครับต้องได้ใส่แว่นตาดำปันแดกผู้ล่านะครับนักไปกว่านั้นแม่จ้าบัดนี้นะครับผู้ที่นะครับมีปัญหาเรื่องสายตาจังสิเด่นนักไปกว่านั้นก็มีอีกเด้นะครับนอกจากเป็นภาพซ้อนภาพเบื่อบางคนก็เป็นต่อต่างๆ
2: ค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าผ่านการหลอกต่อมาแล้วบางท่านบางคนนะคะมีภาวะเบาหวานขึ้นตาน้ำบ่ว่าจะเป็นตาแผ่แสงต่างๆบ่ว่าสิเป็นแสบตาระคายเครื่องตาแม่ขั้นตาจังสิค่ะแม่เอาไปยุไปกินกันได้เลยค่ะสำหรับเควีลูทีนค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วค่ะแม่บ่เป็นมีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะตัวนี้มาจากประเทศออสเตรเลียค่ะแม่มันนะถึงมีราคาอยากสูงจักหน่อยเนาะแต่ประสิทธิภาพนี่คุ้มค่าเงินเกินค่าจ่ายสำหรับเควีลูทีนค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะ
0: บอกพี่บอกน้องไว้ก่อนเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนะแม่เกี่ยวกับตาเท่านั้นบ่มีอย่างอื่นเกี่ยวกับตาล้วนๆเลย
2: ค่ะ
0: สั่งมื้อนี้นะครับปกติกระปุก1590บาทจ้ะแม
2: ่ค่ะ
0: 3กระปุกนี่ก็ 1,770 บาท
2: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาแสนประหยัดเลยค่ะ3กระปุกมื้อนี้ในราคาเพียง1,290 บาทเท่านั้นได้ถึง3กระปุกไปเลยค่ะแล้วก็มีของฝากของตอนออนตอนแตนให้คุณพ่อคุณแม่นั่นคือชาเขียวมัทฉะองค์ร่วมในร่างกายของข้าวแม
0: ่
2: กระดูกกระเดี่ยวของข้าวจังสีนะคะเอาไปยุไปกินได้ชาเขียวมัทฉะแถมไปน้ำเควีลูทีนอะไรแม่1กล่องค่ะ
0: ครับพร้อมเมื่อใดสะดวกตอนใดแม่โทรหาลูกเขาเต่าได้24ชั่วโมงกับเบอร์ดีบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงครับ
2: อยากได้ผลิตภัณฑ์เควีลูทีนอยากได้ผลิตภัณฑ์เควีโกเนาะค่ะก็ยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมรอรับสายคุณบอกคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ081 117 117 2358ค่ะ
0: 2358ครับนะอีพอทั้งเครื่องในแล้วขอเพียงสุรพลสมบัติเจริญมากเที่ยวบางกอกนี่ผมคือหาบ่เห็นเนาะเที่ยวบางกอกคือเกี่ยวบางกอกนี่เนาะนะครับเดี๋ยว เอาเป็นว่าเอาเพลงนี้แท่นกันแล้วกันนะพอได้ผมหายเที่ยวบางกอกกับเกี่ยวบางกอกบ่เห็นนะเอาเพลงอีสานตื่นกรุงให้ฟังกันแล้วกันนะพอเนาะสรุปสุบัติจะเลื่อนขึ้นกันครับ

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811117

0: แล้วคือสิใส่ประหยัดแต่50สตางค์ใส่ได้ทั้งวันโว้ยนะครับอีแม่ว่าหาเว้าเลยทําไว้นั่น50สตางค์ซื้อผู้มาดาดศพดาดปากสิมาเกี่ยวมากันยังบ่ได้อยู่ว่าซั่นมันสิเป็นให้ได้ผู้สมัยแต่ก่อนๆมันค่าเงินมันสิแพงอะไรบุนี่มีเงินบาท2บาทก็ไปโรงเรียนได้สมัยตะกี้บ่คือคือมื้อนี้เด้อคือมื้อนี้ไปโรงเรียนให้มันแบ่งกี่สิบมันยังสั่นหัวเลยนะเจ้าเยาตังเหรียญให้มันได้จักหน่อยมันบ่เอาเลยได้คือมื้อนี้มันต้องเอาแบ่งเลยเด้มันเป็นนํากันเวลานํายุคนําสมัยคือเช่นเดียวกันกับโรคภัยไข้เจ็บคือกันล่ะแม่จ๋ามันก็พัฒนาจากของนี่ตั้งแต่กี้นะที่จริงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันคังสิมีมาโดนแล้วแต่เฮาบ่ได้สังเกตบ่แม่เพราะว่าอังสันผมมาคิดถึงเรื่องนี้แม่ๆคิดถึงเรื่องเส้นเลือดสมองตีบตันไขมันพอกตับนี่แม่คนที่เส้นเลือดสมองตีบตันเลือดไปเลี้ยงสมองตีบกันไส้บ่ตัวถึงนี่มือข้างขวาแขนข้างขวาลอยเลย
1: ค่ะเป็นอัมพฤกษ
0: ์ขาข้างขวาก็ลอย
1: แต่ถ้าเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยพี่น้ำนั่นยังดูแลรักษาหายเด
0: ้ะ
1: แต่ถ้าเป็นอัมพาตอ่ะบ่มีทางเด้ค่ะ
0: ครับ
1: ใน
0: นั่งรถฟรีขี้รถชิ้นปากบิดปากเบี้ยวแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะสมัยตะกี้ก็มีคือกันได้แบบนี้แม
1: ่ค่ะ
0: ย่ำมาเศร้าก็ไปเลี้ยงงวดเลี้ยงควายดีๆเนี่ยย่ำมาแรงมากบ่ได้ไห
1: ม
0: ได้หามกันซีหลังควายขี้เข้ามาบ้านว่าสันแล้วขายางบ่ได้เลยว่าสันขาลอยเลยแขนลอยเลยปากกระเบี้ยวเพราะปากว่าสันท
1: าง
0: จุบันว่าสันโอ้ยวุ่นใส่กันหยุมหมดหาหมอทำมานั่งแล้วไปเฮ็ดผิดมังได้บ่ไปเตะอันนาตาแหกทางหน้าทางไหนมาบุดิหรือเราไปเว้ากันได้ให้ผิดผีปูผีใหญ่ยังว่าไป
1: เนาะสมัยก่อนเพิ่นสิ
0: เป็นในสันเนาะที่จริงกันเรื่องวิทยาศาสตร์มันเพิ่นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วฉะนั้น
1: เส้นเลือดในสมองตีบตันไขมันพอกต่างๆยังสิในเส้นเลือดของเฮาครับแม
0: ่เนี่ยมันเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้เฮากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าจังซั่นอัตโนมัติเด้นะผู้เป็นเบาหวานความดันก็สิเจอปัญหาอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายแม่ก็น้ำตาลในเลือดสูงปั๊บมันเฮ็ดให้เลือดเฮาเหนืดการไหลเวียนของโลหิตก็สิบ่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับเบิ่งแง่งแก่ของเด้อมีปัญหาจังสีนั่นฝากไว้นำนะเอานำสมุนไพรเชวีโกไปอยู่ไปกินกันเชวีโกผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้เฮ็ดมาจากสมุนไพรนะครับมากมายไกลกว่ากว่า30กว่าชนิดอัดแน่นเต็มอยู่หันแม่จ๋านะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุ่มนั่นไปหม่อนสูงจักดีนะครับนำสมุนไพรเชวีโกหรือหลายต่อหลายคนก็เอื้อนนะครับเอื้อนเอาตามที่เอาสะดวกนะแม่เนาะนำสมุนไพรข้าวตองเชวีโกสิแม่ข้าวตองนะครับอันเดียวกันแม่ข้าวตองเชวีโกนะฮะนะผู้ข้าวก็อยู่หันข้าวตองก็อยู่หันเฮ็ดดินจือก็อยู่หันบักขำปอมสมอไทยสมอพิเพกอัดแน่นเต็มแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับตระกูลเบอร์รี่มาครบทั้ง5ชนิดเลยบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่โคกี้เบอร์รี่นะครับเอซิโรลาเซอรี่เบต้าแคโรทีนอัดแน่นเต็มอยู่หันจะใครเพน้องได้เข้าฮอดก็ถึงฝากไว้น้ําแน่ก็แล้วกันนะครับน้ําสมุนไพรนะเควีโกครับซื้อขวดหนึ่งน้ำทองตลาดก็มีขาย 1,400 บาทเป็นขายอยู่ทองตลาดนะแม่นะครับคันซื้อกับนุ่มนั่นไปมันนะครับจาก2ขวด 2,800 ผมบ่น้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,590 บาทได้นำสมุนไพรเควีโกถึง2ขวดมีของฝากของตอนนอนหาคุณบอกคุณแม่ให้พร้อมผมแถมกาแฟแฮปปี้เทียนให้คุณบอกคุณแม่อีกคอหนึ่งบักไงเลยนั่นคือน้ำสมุนไพรเทียนน้ำสมุนไพรเควีโกจะแม่จ้านะครับฝากไว้นำส่วนพี่สนองคนลูกคนป่าคนป่าคนแม่มีปัญหาเรื่องสายตาตาบอแกงบอใสภาพสอนภาพเบอร์น้ำตาไหลเป็นทางนะครับเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือพันกันหลอกต่อมาแล้วนี่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นกันในแม่เพราะว่าตามันเป็นอวัยวะที่สำคัญหลายตัวหลายท่านมองขามมันเนี่ยโอ้ยปล่อยมันไปรอดว่าสันบ่มีปัญหาดอกว่าสันเดี๋ยวมันก็ขึ้นสภาพงอนมันบ่แม่นในแม่มันสุดส้มไปหน้าเด้นะมื้อนี้เฮาบ่ดูแลมันซ้ำนี่มันกับขยายผลไปอีกเอามารุ่นมาเป็นหลายขึ้นก็เก่าหน่อยเป็นเหมือนเล็กๆน้อยๆสมเขาในที่สุดมันพอกมันพอกอยู่ในร่างกายมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าโอ้มันบ่แม่นตัวนี่จากเป็นนิดๆน้อยๆครับมันเป็นนิดๆน้อยๆเฮาเฝ้าดูแลปิ่นปัวบ่แง่งฟื้นฟูดูแลมันก็ซ่อมมันก็แก้ไขขึ้นในเร็วแม่นะแต่คันปล่อยไว้ดนไว้นานมันยากแก่การแก้ไขเด้นะแล้วค่ารักษาก็หลายใช้เวลารักษาก็โดนนําเพราะฉะนั้นจะไปปล่อยมันหอดปานนั้นแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดครับมันเป็นโดนนานๆแล้วบ่ฮู้ว่ามันสิฟื้นฟูกลับมาคือเก่าได้บ่นะครับนี่เบิ่งแง่งแก่ของก็แล้วกันเควีรูทีนดูแลคนป่วยคนแม่วิธีกินก็ง่ายๆได้แม่สำหรับเควีรูทีนนี่ตื่นขึ้นยามมาเช้าเฮากินน้ำสมุนไพรเควีโกตะเช้าแล้วเนาะนะตอนมากินข้าวเช้าเสร็จสับเรียบร้อยก็กินเควีโกเข้าไปกินเควีรูทีนเข้าไป1แคปซูลหลังอาหารเช้ายามแมลงก่อนนอนก็กินเควีรูทีนอีก1แคปซูลก่อนนอน
1: กินสองเวลาเด้อค่ะแม่หลังอาหารตอนเช้าแล้วก็หลังอาหารตอนแรกนะคะ
0: นั่นคือเควีรูทีนแม่กระปุกหนึ่งมันมีอยู่30แคปซูลสิกินได้15มื้อส่วน3กระปุกมื้อนี้กินได้เดือนครึ่งเลยทีเดียว
1: ค่ะราคาอยู่ที่1290บาทเท่านั้นค่ะ
0: สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไป
1: เบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358เอาไปยุไปกินกันได้แม่เด้อนะครับ0811172358บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้ะแม่จ๋าและก็ฝากไปถึงพี่ถึงน้องคุณพ่อคุณแม่อีกแก๊กทันเล็กเรื่องนึงก็แล้วกันนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอีมาโลดกดเจ็ดแม่จ๋าในบ้านเฮาก็เป็นหลายเด้อาจจะเป็นเพราะว่าตากตำทำงานหลายเพราะแต่ตอนเป็นนุ่มเป็นสาวบ
1: ่
0: นะครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่อายุหลายขึ้นความเสื่อมมันก็ตามมามันเฮ็ดให้เฮานะครับเป็นทั้งสัตว์ตาฝากไว้น้ำแม่จ๋านะครับนั่นฝากนะสมุนไพรสามไผ่ดินแฮปปี้เทนไว้น้ำในก็แล้วกันแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่เอา081 1172358วัดดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: วัดดีจ้า
0: จ้าแม่จ๋ามีหยังให้นั่นรับสายเน
2: าะอยากได้อันยาอันอาหารเสริมมันเควิโกจ้า
0: เควิโกเนาะอีแม่เนาะ
2: จ้าม
0: ื้อนี้แม่เอาจักขวดจ้าแม่
2: 2ขวดเท่าไหร่จ้ะ
0: 1,590 บาทจ้าแม่จ๋า
1: ค่ะเป็นโปรโมชั่นค่ะแม่มื้อนี้2ขวด 1,590 บาทจาก 2,800 ได้ค่ะแม่
2: เอาซองกวดค่ะจ
0: ้
2: า
1: แจ้งซื้อที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: แจ้งซื้อที่อยู่เอาซื้อเขาโรงเรียนได้เด้อแม่เด้อ
1: ซื้อเขาโรงเรียน
2: แม่บรรทม
0: แม่บรรทมแปลว่านอนนี่ป่ะแม่
2: เสนสุก
0: เสนสุก
2: เสนสุก
0: เสนสุก
2: จ้า
0: แม่บรรทมเสนสุก
1: บ้านเลขที
0: ่บ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
2: 116
0: 116หมู่หยังแม่116นี
2: ่หมู่2
0: บ้านหยังหนอ
2: บ้านท่าม่วง
0: ท่าม่วงนี่อยู่ตำบลอีหยังแม
2: ่ตำบลหนองลาด
0: หนองวาติแม
1: ่หนองลาด
2: หนองลาด
0: โอ้หนองลาดนะครับหนองลาดนี่อยู่อำเภอใดเนาะหนองลาดนี่เน
2: า
0: ะ
2: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองจังหวัด
2: สกลนคร
0: สกลนครติแม่
2: จ้า
0: ครับเอาได้ตัวแม่ติดต่อได้เบอร์นี้แม่นบ
2: ่จ้าน
0: ะครับเอาได้เลยเดี๋ยวเสียไปหม่อนโทรหาได้อีแม่เด้อ
1: 2-3 มื้อเด้อค่ะแม่รับสินค้าคอยใจงั้นน่ะบ้านเฮานั่นล่ะแม่
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้า
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณไลน์กันแล้วครับนะ0811172358ขอบคุณไลน์กันแล้วกันพ่อแม่ผู้หักสุขภาพสุคนนะนั่นก็เป็นเสียงจากพี่น้องทั้งสกลนครได้ยินเสียงแล้วนครพนมก็มาแล้ว
1: ค่ะ
0: สกลนครก็มาแล้ว
1: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความไว้วางใจให้มันกับพี่นุ่มนั่น
0: ดู
1: แลส
0: ุ
1: ขภาพคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเนาะ
0: ถ้าบ่สีจังไม่ไปจังได๋เนาะนครราชสีมาเป็นจังได๋เนาะครับมีสีสดอุบลเป็นใดครับคือขอตาฟังเพลงนั่น
1: อุบลตีขอฟังเพลง
0: อุบลแล้ว
1: พ่ออย่ามาขอฟังตาเพลงนะพ่อเด้อ
0: ให้มันว่าเจ้าอย่างหน่อยดีเด้อพ่อให้มันว่าม
1: าสร้างสื่อผลิตภัณฑ์ได้ย่ำนั่นก็ถามเด้ซื้อได้ตั้งแต่แม่บอกว่าซั่นว่าพ่อซื้อบ่ได้ตีว่าซั่นว่าสำหรับปันวัดยาท่านั่งนี่ว่าซั่นซื้อได้เบิดทุกคนเด้อค่ะพ่อเด้ออีพ่อก็ซื้อได้เด้อค่ะพ่อแม่ก็ซื้อได้เพราะว่าก็หนูสิว่าแม่ตีเพราะว่าอีแม่เป็นคนตัดสินใจเด้พ
0: ่
1: ออีพ่อบ่มีอีพ่อบ่กล้าตัดสินใจนะเดี๋ยวถามแม่สูบังเกิน
0: เนาะซั่นแม่เพราะฉะนั้นอีพ่อเป็นกองแตกอยู่ข้างหลังแล้วว่าจริง
1: เพราะฉะนั้นอีแม่เป็นไฟสร้างสื่อมากกว่าก็เลยว่าเป็นอีแม่เป็นผู้สร้างสื่อมากกว่าแม่พ
0: ่
1: อ
0: ค่ะ
1: อีพ่อก็ซื้อได้คือกันล่ะพ่อซื้อได้ค่ะ
0: อ้าวฝากไว้นําเมื่อกี้เนี่ยนั่นเว้าเรื่องสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บค่าข้างค่าอยู่แม่จ้า
1: ค่ะ
0: แฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้บ่ธรรมดาดินะเป็นหยังคือเอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่ก็เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันจากไทยจากกีนจากอินเดียมาอัดแน่นเต็มอยู่หันนะนอกจากนั้นนะครับนอกจากไอ้สมุนไพร3แผ่นดินตรงนี้สิตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แล้วนะพี่น้องผู้ที่เป็นจังซี่ลองเปิดใจเบิ่งโดยเฉพาะทันทีนะครับเป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกนี่ครับนะเป็นมาโดนมานานหรือเพิ่งเริ่มเป็นนั่นฝากไว้นําในก็แล้วกันนะอย่าลืมว่าโรคที่เป็นอยู่นี่มันเป็นโรคที่ยากจักหน่อยอยู่ดิแม่คันได้เก็บเป็นนี่นู่นแล้วโอ้จังมันทรมานแห้งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ที่นะครับคุณลุงคนป่าคนป่าคนแม่ผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ขึ้นไป5แผ่นนะหมอเพิ่นก็สิบอกนั่นเราได้แม่หมอมันก็สิว่าผ่าตัดจังซี่นะก็บ่อยากเห็นพี่เห็นน้องได้เป็นจังซั่นนะถ้าหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็จะเป็นการดีจังน้อยได้แม่เพราะว่าการผ่าตัดมันนะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากจักหน่อยอยู่เด้กับคนที่มีอายุนะแม่เพราะฉะนั้นบ่อยากเห็นคุณป่าคุณแม่เป็นจังซั่นนั่นฝากไว้นํามีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะแม่จ๋าลองเปิดใจครับนะนั่นมีสมุนไพรแฮปปี้เทนเฮิร์บมาฝากพี่ฝากน้อง3กระปุกในราคา 1,200 90บาทของฝากของตอนยังคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่ให้พี่ให้น้องมื้อนี้ผมให้ของฝากของตอนบ่ธรรมดาดิผมให้มิตรในออยเลยที่เดียวเลยเป็นของฝากของตอนสำหรับพี่น้องผู้ที่สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์ต3กระปุกมื้อนี้จะสิไปทิ่มทนเจ็บปวดรวดราวอีหยังกระดอกกระเดียวแท้แม่ลองเปิดใจเอาไปใส่ไปอยู่ไปกินเบิ่งศีลความแตกต่างนะครับเจ้าสิไปทนทุกข์ทรมานโอ้ยปวดเด้เก็บเด้อยู่พอประมาณนั้นนะครับนะเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายห้าวหาวมั้ยกันอยู่ดีแห้งร่างกายแข็งแรงนะครับเบิ่งแง่งจากของก็แล้วกันแม่นั่นฝากไว้นําแน่สมุนไพร3แผ่นดินนะครับแฮปปี้เทียนเฮิร์บอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนนะแม่ผลิตภัณฑ์ถูกตัวโทรเบอร์นี้ได้เลย
1: โทรมาได้เลยค่ะทาง0811172358ค่ะ0811171172358
0: 2358อย่าหมุนขึ้นไปใส่ได้แม่นะครับในช่วงปักเบรกนั่นขึ้นเวลาให้สถานีก็สามารถสื่อสารหาลูกหาเต่าได้ตลอดเวลาจ้า

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกอนุทินสั่งรับมือฝนระลอกใหม่เฝ้าระวัง 10-14 ตุลาคมกำชับแจ้งเตือนล่วงหน้าเตรียมเครื่องจักรพร้อมรับมือทุกพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำฟื้นฟูหลังน้ำลดเยียวยารวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่ยังมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องตลอดเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026รองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยถึงแม้ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาน้ำท่วมและยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่แต่กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสอันดับ2ด้วยคะแนน 97.14 และอิสตันบูลอันดับ3ด้วยคะแนน 96.67 จากผลประกาศรางวัล Connest Travel 2026 UK Leaders Choice Awards โดยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรจำนวน 296,360 จำนวน 296,350คนครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาทิเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777 777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
12: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหลังจากที่รับฟังข่าวจากสถานีของห้าวไปเสร็จเรียบร้อยนะคะมื้อนี้ก็เจอกันอีกครั้งนึงค่ะนะคะกับรายการนำมังคุดติมังก้นตองหาตราพนารินนะคะโดยดอกรักค่ะมื้อนี้ก็คือเราเนาะจะเอาสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ฟังและก็สิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคือเราเหมือนเดิมค่ะเป็นประจำทุกมื้อนะคะที่ห้าวเจอกันนะคะกับคลื่นความถี่มองหนีนะคะ FM 98.2 ค่ะเมกะเฮิรตซ์ของเฮานะคะ1ชั่วโมงงานเพลงเพราะก็มีมาฝากเช่นเดิมนะคะมื้อนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของพี่ไม้พี่รมพรนะคะนางกวักมหาเสน่ห์นี่มื้อนี้เล่นของจักน้อย นะคะมื้อนี้ก็เริ่มต้นที่งานเพลงนี่เลยนะคะมื้อนี้ก็มีหลากหลายงานเพลงเช่นเดิมนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังพร้อมด้วยนำมังคุดที่มังก้อนตองหาตราพนารินนะคะนำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะดื่มง่ายสดชื่นทุกวันนะคะคัดสรรจากผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดเลยทีเดียวนะคะประสานเป็นรสชาติที่กลมกล่อมค่ะหอมนะคะดื่มง่ายอร่อยเข้มข้นนี่ล่ะค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังแน่มหารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะผู้ใดที่กำลังมองหาเครื่องดื่มติดบ้านหรือจะเป็นของฝากล่องเมืองนะคะนำมังคุดจิมมังคุดตองหาตราพนารินของเฮาแล้วคุณอาจจะถือใจนะคะดูแลเจ้าของง่ายๆลองเลยค่ะนำมังคุดจิมมังคุดตองหาตราพนารินของเฮานะคะเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าดื่มยังไงนะคะเหตุจังไหนจังจะมีสุขภาพที่ดีจากนำมังคุดจิมมังคุดตองหาตราพนารินของเฮานะคะตอนนี้ส่งต่องานเพลงเพราะกันสะก่อนค่ะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะเลือกเป็นงานเพลงของไอ้ไผ่พงศธรมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ฟังกันมวลๆกับตัวไกลใจหักมั่นอีกหนึ่งผลงานเพลงฝากไปถึงแฟนๆรายการทุกๆท่านเนาะค่ะ

0: าตลับพี่ตลับน้องก็สู้ไล่กันลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่2อยู่มึงที่2จะแม่จ้า
1: เสียงนี้คือนักร้องพเนจรที่เคยกล่อมน้องนอนจรุงไฟแกงจางฟาง
0: มาเบรกนี่ชั่วโมงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะแม่เด้อนั่นกำหม่อนแต่นั่งมาพร้อมผู้ใหญ่ใจดีผู้ว่ายางป้าเดินฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำแน่ก็แล้วกันมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเชวิโกเดอแม่เด้บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพร
2: เควิโกค่ะ
0: ซื้อขวดหนึ่งแถมขวดหนึ่งพอดีแม่มือนี่ว่าธรรมดาดิ
2: ราคาอยู่ที่ 2,800 ด้วยค่ะแม่2ขวดนี่ปกติด้วยค่ะแต่มือนี่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงในราคาโปรโมชั่นเนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝากเลยก็ฟังบ่ผิดแต่แม่ของฝากตอนนอนหนายังให้พี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่สิได้กาแฟแฮปปี้เทน1ห่อใหญ่เลย
2: คุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์เควีโกเนาะค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358นั่นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงเด
2: ้ค่ะ
0: นะได้กาแฟนะครับ
2: แฮปปี้เทนแฮปปี้เทนอีก1ห่อใหญ
0: ่ครับแต่คันพี่คันน้องนะอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกจัก3ขวดได้นั่นว่าซั่น
2: ค่ะปกติ 4,200 ค่ะแม่3ขวดนี
0: ่ราคาเต็มมันอยู่ 4,200 บ่ได้แม่น
2: ค่ะ
0: นะมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาก
2: ิ๊บๆนะครับจับต้องได้ค่ะ
0: นะเพียงเท่าใดนั่ง
2: 2,250 บาทได้3ขวดไปเลยค่ะแม่
0: อันนี้คุ้มค่าเงินเกินกระจายเสร็จนี่นี่ได้กินกันแบบต่อ1กินกันทั้งบ้านเลยคุณพ่อก็กินได้คุณแม่ก็กินได
2: ้แม่นค่ะและที่สำคัญค่ะคุณพ่อคุณแม่สิได้วิทยุไปอีก1เครื่องค่ะแถมให้ไปนำนะคะแม่วิทยุฟังเครื่องใหญ่
0: ๆกับวิทยุท่านซิเตอร
2: ์ท่านยิ่ง
0: ท
2: ่าน นี
0: ่เสียงดังฟังชัดนะครับ
2: ตอนนี้ยังดีค่ะแม่
0: จ้ะนะครับ
2: บอกกับน้องเขาข้างนอกยุพยักหน้าให้พร้อม
0: จ้ะนะครับถ้านี่มันมีถึงยังดีกับยังบ่ดีด้วยคันอันนี้ให้ยังดีได้แม
2: ่ค่ะ
0: นะครับ นะครับเครื่องใหญ่ดินะครับใส่ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตนะครับใส่ท่านก็ได้ใส่ไฟฟ้าก็ได
2: ้ค่ะ
0: ไปทงไปทาหอบไปน้ำติดตัวใส่ท่านไปเปิดได้สบายนะครับเลือกได้เลยเอาโหมด AC DC ได้มีคนโทรมาถามผมเลยนั่นนะครับรู้คือว่าใส่ท่านแล้วมันฟังได้อยู่ท่านแมวไปคือใส่บ่ได้ว่าท่านถอดปลั๊กออกมิดซีรีส์เลยว่าซั่นอยู่บ้านเสียบปลั๊กไฟฟ้าดังปกติแม่นตัวแม่มันมีสวิตช์ให้เลือกดูดิ
2: ค่ะ
0: สวิตช์อันนึงก็คือ AC คัน AC ก็คือเสียบปลั๊กไฟฟ้าอยู่บ้านเฮาแต่คันออกไปทงไปทาปลั๊กสายไฟบ่ได้เอาไปนําให้แม่เลื่อนสวิตช์อยู่ด้านหลังมันมาที่ปุ่มคําว่า AC DC DC เนี่ยมันจะเป็นท่านไฟสายแม
2: ่
0: เป็นแบบนี
2: ่ค่ะ
0: แบบนั้นก็จังสิดังเด้วางสันตินั่นเอาบ่เสียแม่ลองเลื่อนเดี๋ยวนี้ดูมันสิดังเดี๋ยวนี้เลยล่
2: ะ
0: นั่นเป็นจังซั่นอีหลี
2: ว่าแต่ใส่ทานให้เลื่อนไปนั่นบ่ค่ะ
0: เอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อแม่ๆผู้รักสุขภาพหลายตัวหลายท่านก็คือกันได้เลยซื้อวิทยุแถมเควิโกนี่แม่ไ
2: ผเควิโกซื้อเควิโก3ขวด
0: เออติ
2: แม่นค่ะแถมวิทยุท่านนี่ในเครื่องนึงค่ะ
0: นะครับพี่แม่อยากได้วิทยุแล้วก็ซื้อวิทยุก็แถมเควิโกให้3ขวดบ่แล้วเป็นได้บาท
2: อยากได้วิทยุเตีย
0: อยากได้วิทยุแล้วซื้อวิทยุนํา
2: ค่ะแต่ว่าดีเด้ค่ะพี่นมนั่นนําสมมุติว่าเควิโกนี่ซื้อ3ขวดนี่ปกติ 4,200 เด
0: ้โอ้อันนี้คุ้มกันเงินเกินใจเว้าเลย
2: แม่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงราคาที่จับต้องได้เลย 2,250 บาทแม่เครื่องต่อเครื่องเลยค่ะแม่
0: ถือว่าเป็นเศษครอบครัวเนาะกินกันได้ทั้งคุณพ่อกินได้ทั้งคุณแม่และกินกันพร้อมๆกันไปได้เลย
2: ค่ะ
0: นะได้ดูแลสุขภาพในมวลรวมของร่างกายทั้งท่านได้เบิดครอบครัวเลยฝากไว้น้ำในเศษครอบครัวอีหลีนะครับราคาคุณพ่อคุณแม่จับต้องได้น้ำสมุนไพรเควิโกบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัย
2: มือชาน้ำแข็งน้ำขาน้ำปลายมือปลายเท้าออกฮอนบึบวาบบึบวาบเป็นสิแม่ออกฮอนตามปลายมือปลายเท้าออกฮอนตามตนตามโตจังสิค่ะ
0: เป็นคือยังตำบักพริกฟงไส้นี่แม่
2: เป็นแสบๆน้ำนี่สักค่ะแม
0: ่อันละคนก็เป็นมาเรียกเดียดดัดคือไฟดูดไฟสดนี
2: ่มันเป็นหลายอย่างหลายแนวเนาะ
0: ปั๊บจะนั่นปั๊บจะนี่จริงๆแม่แม
2: ่สุขภาพร่างกายของฮอนเจอคุณบอกคุณแม่หลายท่านหลายคนโทรศัพท์มาแม่นโทรศัพท์มาบอกสมอนฟังว่าเป็นยังสั่นเป็นยังซี
0: น
2: เน
0: ี่
2: ยกินได้บ่กินได้เด้อค่ะแม่เอาไปบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะค่ะด้วยน้ำสมุนไพรดีๆของข้าวค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะแม
0: ่ครับมันละคนก็เป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับตื่นขึ้นยามมาเศร้ามาโอ้ยหนักตัวหนักตัวเบาเนื้อเบาขี
2: ้อันนี้หลาย
0: เมื่อคืนนี่นอนขาของมือนั่นนั่นถึงเป็นอันกดไหลย้อนถึงลุกขึ้นเหี่ยวดูเกียเทียบแปดเทียบกับบ่แกงบื้อแต่แนวเป็นสุมเข้ามานะครับเอาไปกินกันได้แม่เด้อนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองน้ำสมุนไพรเควิโกใส่สมุนไพรหมากไม้ไก่กองอัดแน่นเต็มอยู่หันกว่า30กว่าชนิดหลายคนก็เอื้อนนะครับนะสมุนไพรข้าวตองเควิโกอันเดียวกันได้แม่นะครับน้ำสมุนไพรข้าวตองหรือเควิโกในอันเดียวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้สมุนไพรข้าวตองนี่นั่นว่าสันก็คือเควิโกนี่เองแม่จ๋านะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกผู้ข้าวมีเห็ดลิ้นจือมีมะขามป้อมสมอไทยสมอพีเพกนะครับอัดแน่นเต็มอยู่หันแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดแม่จ๋าตระกูลเบอร์รี่มาครบทั้งหาตัวเลยบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่โกกี้เบอร์รี่ไอเชลโลลาเชอรี่เบต้าแคโรทีนอัดแน่นเต็มครบเลยอยู่หันคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินกันนะซื้อทั้งเทียเสียเงินทั้งที่ไก่มันคุ้มค่าเงินเกินกระจายใดสุขภาพเป็นหลักนั่นฝากไว้นำสำหรับน้ำสมุนไพร
2: เควีโกค่ะ
0: อยากได้โทรหานุ่มนั่นไปหมดทั้งเบอร์นี่เด้อแม่ง่ายๆยังสิเด้
2: ค่ะยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะแม่รอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก้าค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จะ0811172358สร้างมือนี่บาทหนึ่งสิ่งเดียวยังบ่ต้องจ่ายเด้แม่รอ 2-3 หมื่นสินค้าของมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านบริบวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวดินะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำแน่ก็แล้วกันน้ำสมุนไพร
2: เควีโกค่ะ
0: ตื่นขึ้นยามมาเศร้าหนึ่งแก้วตวงทันที่กินตะเศร้าเศร้าด้วยแม่ได้เป็นอย่างนั้นจังอยากให้พี่ให้น้องได้กินตะเศร้าแม่ห้องบอกตอนเศร้าเนี่ยท้องคนท้องมันว่างขั้นท้องว่างปั๊บนี่สินะมันดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายมันติดตอบจุดได้ประสิทธิภาพคุ้มที่สุดแม่แม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: นะอันสมมติว่าในร่างกายเฮาตลอดทั้งมือตลอดทั้งคืนมันมีสารตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นสารผิดตกค้างอยู
2: ่ค่ะม
0: ันก็สิเข้าไปทําตรงนั้น
2: ไป
0: ดีทอกออกไปล้างออกนะครับน้ําตาลอนุมูลอิสระได้นํานะครับล้างสารผิดออกจากร่างกายแล้วจากนั้นมันก็สิเริ่มไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอ
2: ค่ะ
0: นะครับให้กลับขึ้นมาทําหน้าที่ของมันคือเก่ามันเดิมฝากไว้น้ําในก็แล้วกันสําหรับน้ําสมุนไพรข้าวตอง
2: เควีโก
0: นะครับหรือข้าวตองตัวเดียวกันนะแม่เด้ออันเดียวกันนั่นแหละที่คุณบอกคุณแม่เข้าใจว่าโอ้ยอยากได้ข้าวตองได้ว่าสันก็คือเควีโกนี่อันเดียวกันครับ
2: ค่ะลดน้ำตาลในเลือดได้พร้อมด้วยค่ะสร้างภูมิคุ้มกันของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอเน
0: า
2: ะค
0: ่ะ
2: ปรับสมดุลร่างกายของเฮาให้ดีขึ้นค่ะบำรุงร่างกายบำรุงทุกส่วนในร่างกายของเฮา32ส่วนเลยด้วยค่ะแม
0: ่ ค
2: ุณพ่อคุณแม่อยากได้ก็เป็นเบอร์9เบอร์เดิมเหรอแม่อยากได้เบอร์9เบอร์เดิมรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358นามสมุนไพรเควีโก2ขวดในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับ4ขวด1แถมขวด1เลยจาก 2,800 สื่อเพียง 1,590 บาทคุณบอกคุณแม่ได้2ขวดแต่คันพี่คันน้องนะครับอยากได้3ขวดเพิ่มอีกนิดหน่อยจ้ะแม่จ๊ะ
2: จาก 4,200 ค่ะแม่เหลือเพียง
0: น้ำพี่น้ำน้องเพียง
2: 2,250 บาทได้ถึง3ขวดไปเลยค่ะ
0: ครับแถมวิทยุยี่ห้อท่านินเสียงดังฟังชัดให้พี่น้องอี
2: ก1เครื่องค่ะ
0: ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่น้ำเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอยากได้โทรหาลูกค้าเตาโทรหานุ่มนั่นใบมอน0811172358ร่วมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาน้ำตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
2: เป็นต่อต่างๆค่ะแสบตาละคายเครื่องตาขั้นตาจังสิเน
0: า
2: ะแม่จ้าแผ่แสงต่างๆจังสิเน
0: า
2: ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูจากของบ่ตื่นขึ้นย่ำมาเศร้าขี้หูขี้ตาเป็นปุ่มเป็นงนรถ
2: ค่ะ
0: สวยมาจากน้อยบาดโอ้ยแดดออกจ
2: ัง เลย
0: จ้าเป็นภาพซ่อนภาพเบือแดดออกจังน้อยตาสู่แสงกับบ่ได้ต้องใส่แว่นตาดำไปใส่มาใส่เดียวผ่าปัดบ้าคือสิไปเลี้ยงหลานแม่ๆน้ำตาไหลอยู่เพราะปานนั้น
2: บางท่านบางคนเป็นต่อเนาะค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือบางท่านก็ได้ลอกต่อมาแล้วจังสิค่ะ
0: ปัญหาเรานี่ล้วนแล้วที่ส่งผลระยะยาวถึงการมองเห็นบ่อยากเห็นพี่ให้น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพสายตาฝากไว้น้ําแน่แม่จ๋าเควีลูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเฮ็ดมาสําหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนจ้ะแม่จ๋าม
2: ีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องผมให้ลูทีนมาถึง 70% ย้ําว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นเด้อแม่เด้อนะครับอยากได้กระปุกหนึ่งมันมีอยู่30กับ0กินได้15มื้อ
2: ค่ะ
0: ราคา590บาท1กระปุกนะแม่แต่คันซื้อ2กระปุก2กระปุกราคาอยู่ที่ 1,000 บาทจ้ะพิเศษสุดๆมื้อนี้คุณบอกคุณแม่สั่ง3กระปุกจากราคา 1,770 บาทนี่ผมลดให้คุณบอกคุณแม่ทันทีเลย4,500เลย
2: ค่ะ
0: นะเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้น
0: จาก 1,770 บาทจ่ายเพียง
2: 1,290 บาทค่ะ
0: หรือบ่ฝันแล้วก็ฟังบ่ผิดแล้วก็พิเศษสุดๆมื้อนี้ผมแถมชาเขียวมัทฉะนะครับซึ่งเป็นชาทีไฮก็ระกินถึง2ตัวเลย
2: ค่ะ
0: นะครับประเภทที่คุณบอกคุณแม่ทีนะครับเบิ่งแง่แก่ของเรื่องคอลลาเจนนี่มันสิตอบโจทย์เรื่องผู้ที่มีผิวพรรณบ่ค่อยดีนัก
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคอลลาเจนอีกตัวนึง
0: ดูแลเรื่องม้วนกระดูกนะครับ

0: กินกันร่องเบิงค่ะ
1: หรืออยากได้ตะช่าเขียวมัทฉะผงปะมี่ไห่ได้แม่เดี๋ยว3กองจาก 1,290 บาทผมเอา
0: 1,000 บาทค่ะ
1: อ๋อนาว 1,000 บาทเนาะนะครับจาก 1,170 บาทเอาน้ำผินน้ำนองเพียง
0: 1,000 บาท
1: 1,000 บาทอย่าลืมว่าใช้โชมัชชาตัวนี้ใส่สมุนไพรถึง32อย่างนี้ได้แม
0: ่ค่ะ
1: อัดแน่นเต็มอยู่ในหันคุ้มกับเงินเกินกระจายได้สุขภาพแบบต่อเนื่องเด้อต้องการหุ้นเพิ่ม LQ แม่เป้ง
0: ได้เลยค่ะ
1: นะต้องการดูแลมวลร่วมของกระดูกนะครับว่ากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกม้วนกระดูกบ่หนาแน่นจังซี
0: ่
1: ตอบโจทย์อีหลีแม่จ๊ะ
0: เรื่องชาเขียวมัชชะเลยค่ะ
1: นะครับอันนี้ผมเอามาแถมให้พี่น้องในคีวีรูทีนคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่สั่งผลิตภัณฑ์ที่วีรู้ที่เอาไปยูไปกินได้เลย
0: ค่ะชาเขียวมัทฉะแถมไห่ฟรีอีก1กล่องค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เควีรู้ที่นะคะครบ3กระปุกเน
1: า
0: ะค่ะแถมไปเลยค่ะสมุนไพรเนาะค่ะชาเขียวมัทฉะ1กล่องไปเลยค่ะ
1: ครับอยากได้โทรมาเดี๋ยวแม่เด้อเบอร์นี้หรือว่านะครับ
0: ทั้งเบอร์9เบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358แม่จ๋าสั่งมื้อนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายเด้อรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวครับขอบคุณไปให้พ่อวิชัยหลายๆก็แล้วกันทั้งอำเภอเมืองจังหวัดจ
0: ัง
1: หวัดบุรีรัมย์พอมีปัญหาในมูลร่วมของหลังไอ้เกี่ยวกับเรื่องสายตา
0: ค่ะพอเอาเควีรูทีนค่ะ
1: นะครับ
0: ความกันระบบพับไทยบ่ค่อยดีเอาชาไทยไปนำค่ะ
1: ครับคุณไปให้พ่อต้อยนำพ่อต้อยนี่อยู่ทั้งบ้านทะลอกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ
0: ค่ะพอสั่งเควีรูทีนค่ะ3กระปุกเลย
1: ขอบคุณไปหานะครับอีแม่วงเดือนนะแม่วงเดือนนี่อยู่ทั้งหน้าหวานนครพนมนะครับแม่ก็สั่งเควีรูทีนไปครับมีปัญหาเรื่องสายตา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แม่ยุพินนำแม่ยุพินก็มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
0: ์ค่ะแม่สั่งเควีรูทีนคือกันค่ะ3กระปุกค่ะ
1: แม่กับประสิทธิ์นี่ก็อยู่ทั้งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: แม่ก็มีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็สั่งเควีรูทีน3กระปุกเน
1: า
0: ะค่ะ
1: ขอบคุณไปให้พ่อสงศักดิ์นำพ่อสงศักดิ์อยู่แกงเรื่องจานอำเภอเมืองมหาสารคาม
0: ที่พ่อได้รับสินค้าหรอมั้งค่ะพ่อสงศักดิ์เน
1: า
0: ะค่ะเพราะว่าสับ 2-3 มื้อแล้วค่ะ
1: จ้ะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปให้แม่ทัศนีนำแม่ทัศนีเราอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดทางโน่นนี่อ
0: ๋
1: ออำเภอหนองหงบ่เด้อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับแม่นะครับหนองหงบุรีรัมย์อีแม่ครับแม่น
0: ๆ
1: หนองหงบุรีรัมย์เรา
0: แม่มีปัญหาองค์ร่วมในร่างกายแม่สั่งเควิโกตัว
1: ครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปให้แม่บีนำแม่บีอยู่โน่นนารายสุรินทร์ครับ
0: แม่สั่งเควิโกคือกันค่ะแม่
1: จ้ะขอบคุณไปให้พ่อนายนำพ่อนายนี่อยู่ทางพูดลำไปหมาดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะพ่อก็สั่งเควิโกคือกันค่ะ
1: ขอบคุณไปให้พ่อสุทธินำพ่อสุทธิอยู่ผู้พันสกลนคร
0: พ่อสั่งเควิโกคือกันค่ะ
1: ขอบคุณไปให้คุณกรุณานะครับหอผักเปี่ยวจันทึกอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ค่ะแม่ก็สั่งเควิโกคือกันค่ะ
1: ขอบคุณไปให้อีเมลลานนำเด้ออีเมลลานนี่แล้วอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ด
0: สั่งเควิโกคือกันค่ะ
1: ครับขอบคุณไปให้แมริมนะครับแมริมนี่อยู่ทางนะสตึกบุรีรัมย
0: ์แม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่สั่งเควีรูทีนค่ะ
1: ครับขอบคุณไปให้พ่อปัญญานำพ่อปัญญาอยู่ทั้งพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย
0: ์แม่พ่อสั่งเควีรูทีนค่ะ
1: ขอบคุณไปให้พอลี่น้ำเด้ออีพอลี่นี่อยู่ทั้งสีเชียงใหม่หนองคาย
0: พ่อสั่งเควีรูทีนเนาะค่ะพร้อมกันกับเอียงนี่ฮะ
1: นะในกาแฟตัวนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เควีรูทีน2แล้วก
0: ็กาแฟต
1: าจ้ะประมาณนั้นขอบคุณไปให้แม่น้อยน้ำอีแม่น้อยอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่สั่งเควีรูทีน2กระปุกสั่งกาแฟเควี1กล่องค่ะ
1: จ้ะนะครับ
0: ร่วมกันทั้ง4ก็ได้เด้ค่ะแม
1: ่
0: ราคาอยู่ที่ 1,290 บาทราคาเดิมค่ะ
1: ขอบคุณไปให้เมลอนนำเมลอนโคตรเชี่ยวนะครับแล้วอยู่ทั้งป่าปากจังหวัดนครพนม
0: แม่สั่งเควีโกมาค่ะ
1: ขอบคุณไปหาอีพ่อออีแม่บันทมนำ
0: ค่ะ
1: แม่บรรทมยมเพื่อเมืองสกลนครจ้ะ
0: แม่ก็สั่งเควิโกมากขึ้นกันค่ะ
1: ครับเอาอยากได้ยังซื้อสารฮารุคาเตาสายตรงมาได้แม่เด้อ
0: เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งผลิตภัณฑ์ของมาเนาะค่ะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮาค่ะเควีรูทีนเควีโกพร้อมกันกับแฮปปี้เทนเนาะค่ะซื้อสารกันเข้ามาได้เบอร์เก้าเบอร์เดิมทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358
1: 2358จะ0811172358ตาบ่แกงบ่ใสตรงเควีรูทีนมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรเควีโกจ้าแม่จ้า

0: เป็นงานเพลงที่มวนมวนมวนมวนนะครับหยิบมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม
1: ่มวนบ่พ่อ
0: จากอบต. นะครับอบต. เด่นบุรีรัมย์ห้อง
1: ที
0: ่พี่สุน้องบ้าง
1: มวนอยู่ได้นะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: แล้วไปท้ายถ้ำอยู่ทงหน้าแม่แม่เอาวิทยุท่านินหอยไว้นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหน่อยแต่ว่าว่ามันเครื่องใหญ่อันเครื่องที่นุ่มนั่นแถมไปเพลงน้องน้ำเค็ม
1: ใหญ่กว่านี้เด้มันบ
0: ่แต่อันนี้เพิ่นใส่ท่านเพิ่นก็เลือกไปที่โหมดนั้นดีซี่แต่ครับก็สามารถฟังได้อยู่กลางทงกลางท่า
1: ค
0: ่ะแล้วเอาเสาเสียบไปขังอันคันแท้นะครับวิทยุหอยไว้โอ้ยคันมันนั่นจะรายการอยู่กับหม่อนมันสิหนุกตากแดดคักเด้อเราบ่เอาห่มบ่เงาใส่กันจังแม่น
1: บ่บ่ขาห่มเลยนะ
0: นะครับเห็นจะทนหนาวอีกปีอยู่ทางปุ่นละเว้ย
1: แต่ว่าใกล้หนาวเข้ามาแล้วเด้แม่นบ่แม่รู้สึกว่าหนาวเย็นลงแน่ไปค่ะมื้อนี
0: ้ช่วงนี้มันเป็
1: นเย็นๆจักหน่อยเด้เนาะแม่เนาะขนาดเปิดว่าได้เปิดแอร์แล้วเมื่อคืนนี่เน
0: า
1: ะ
0: จ้ะนะครับแม่จ๋านี่มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวดิ
1: ค่ะ
0: นะครับฤดูฝนก็จะหมดวันที่15ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับจาก16ตุลาคมไปถึง15กุมภาพันธ์มันก็จะเป็นฤดูหนาวครับแม
1: ่ค่ะ
0: อันนั้นคือทฤษฎีนะของจริงนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงก็ได้บางปีนี่ยังแทบบ่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยกับ
1: แ
0: ม่
1: แต่เมื่อวานนี่พี่น้ำนั่นหลังจากเมื่อวานไปนับตั้งแต่เมื่อวานไป 30,000 อ่ะค่ะ 30,000 อ่ะห่อนแบบสุดๆเลยบ่รู้ว่าทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่นี่ห่อนเหมือนอยู่ทางอุดรธานีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าห่อนมากแล้วก็แม่นางเนี่ยเฮือย่อยจดๆเลยค่ะ
2: 40
1: บ่รู้ว่ามันสิห่อนคือกันบ่เน
0: า
1: ะจ้ะไม่ครับเพราะว่ามีมื้อนี้เท่านั้นล่ะที่รู้สึกว่ามันอยากเย็นๆจักหน่อยค่ะ
0: ครับนะเอาฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: ได้ครับวังหันนั่นก็บอกพี่บอกน้องนะครับเรื่องนะสุขภาพสวัสดีจ้ะแม่จ๋าน
3: ั่นเอ้ยลมหนาวมากเลยด้วยลูกเอ้ย
0: เอาหนาวเลยตีแม่อยู่ทั้งพุ่น
1: อยากได้เมียไปวางสีแล้วแม
0: ่เอาๆนะครับอันแม่พ่อสิหันนั่นให้ลูกให้เต้าได้ทีๆมันก็หลายฝน
3: แม่ห่วงลูกอยากลูกหนาว
0: ก็หลายฝนแล้วเด้นี่ล่ะอันน้องมันเว้าคร่าวๆที่ผมก็ฮู้ว่ามันเว้ายังให้อ้ายก่อนเด้อได้เว้ากันอยู่มึงจะฟ้าวเด้อ
3: หลายฝน
0: ต้
3: นหนาวแล้วลูก
0: จ้าแม่จ๋า
3: ว่องๆไว้ไป
0: โอ้ยเนาะจักสิว่าจังได๋เนาะแม่เนาะถามว่าเลมาดวนแล้วเด้บ่ไปน้ํา
3: เด้อ
0: บ่ไปน้ํามาหลังแก่ที่แม่แม่มันเป็นจังได๋เพราะว่านี่ล่ะแต่ว่าซุกน้องย่านน้องแซงอยู่ว่าแม
1: ่
0: พักหลังๆ
3: เพลงน
0: ี
3: ่ม่วนคือหยังดิ
0: ม่วนบ่แม่
3: ม่วนแม่นว่าซั่นกันนี่ม่วนให้ม่วนก
0: าดติแม่
1: ท่านหนาวอีกปีว่าติแม
0: ่แม่ผมย่านไอ้หม่อนแซงผมอยู่ดิผมสังเกต
1: จ้า
3: หาพี่นั่งให้อ้ายซะเด้อลูก
0: โอ้ยบ่คือแม่บ่คือ
3: เนี่ยให้อ้ายซะ
0: บ่คือแม่ผมเบิ่งแล้วเดี๋ยวน้องมันสิแซงผมเดี๋ยวนี้ตามที่ผมสังเกตเบิ่ง
1: มาส่งกันเรื่อยเนาะ
3: ก็ดีทั้งคู่ก็ดี
0: มันมีคนเดี๋ยวนี้ไปมาสถานีบ่ได้มาผู้เดียวดิแม่แล้วไปสิใส่มาใส่บ่ได้มาผู้เดียวคือเก่าเดี๋ยวนี้ผมสังเกตเบิ่งแล้วก็มาบ่ค่อยตรง
3: เป็นฟังเป็นซาแม่ก็จะแม่นสิดีใจหลาย
0: มาก็บ่ค่อยตรงตัวเวลาจักมาปากกันไปไสในวันบ้า
1: ไปตามธุระตัว
0: ธุระอยู่เรื่อยด้วยนี
3: ่ยังบ่ได้แม่ก็สิไปซะดอก
0: นะครับไปสิเข้าพี่เข้าน้องอยู่เด้สันหาดมื้อนั้นอีหลีก็ได้แต่ว่าผมสิบ่ทันคือแต่ผมเบิ่งแล้วน้องมันสมคือกว่าแม่
3: เดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดแต่เพลงม่วนๆเนาะ
0: ติแม่ม่วนบ่
3: เออบ่หาจะขออนุญาตแม่ฟังอยู่นี่มีแต่เพลงม่วนๆทั้งนั้นเลย
0: แม่นบ่แม่บัดนี้อยากฟังเพลงใดบ่ซั่นจักเว้าถูกใจแต่ข่อยสิเปิดให้จักเพลงเจ้าอยากฟังเพลงหยังแม่
1: ค่ะ
0: อัน
1: ถูกใจ
3: แม่ฟังเบิ่งหมอหั่นนุ่มอุดรบ้าอุดรมันก็บ่ปานใดดีโทรศัพท์ยามกลางคืนมันสิหลายกว่ากลางเล่นอีซ้ําเด้โทรศัพท์มันน่ะ
0: ค่ะนะครับ
3: คือเขาก็หั่นรู้จักเขาบ่จักเน
0: า
3: ะ
0: จ้านะครับแล้วมี FC หลายอยู่เด้แหละบ้าอุดร
3: เออมีหลายอยู่แม่สังเกตเบิ่งเบิดล่ะผู้ใดเป็นจังได๋ผู้ใดโทรหาผู้ใดแม่รู้หมด
0: จ้า
3: แต่ว่าสิเว้าหรือบ่เว้าเท่านั้นล่ะ
0: ครับผม
3: เอาก็มีเลยเด้อลูกเด้อหาซะเด้อ
0: ขอบคุณครับแม่ครับดูแลสุขภาพครับจ้าสวัสดีครับแม่นะครับแม่ชัญญาทางพูนนะครับ
1: อยู่
0: ท
1: าง
0: มหาสารคามแม่ก็เป็น FC นุ่มนั่นไปหม่อนเสมอต้นเสมอปลายมามีหยังก็รายงานนะครับสัญญาณใดแล้วก็โทรมาสัญญาณบ่ฮอดแล้วก็โทรมา
1: ค่ะ
0: นะครับได้กินต้มอึ้งปวดเบิดกระดูกกระเดียวแล้วก็เว้าสู้ฟังดิ
1: ในต้มอึ้งเ
0: ด้นี่ครับมันสิสั่นแล้วโอ
1: ้ต้มอึ้งไข่เนาะแม่
0: ต้มอึ้งใส่ใบบักขามเนี่ยบ่ว่าแล้วทั้งเก็บ
1: สมัยก่อนๆเพิ่น
0: เรื่อง
1: อึ้งนี่นูก็ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของบ้านเฮาเนาะ
0: จ้ะ
1: มีการต้มอึ้งต้มกบจังซี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ไปทงไปทาแต่กินเอาแม่เนาะนะครับไปให้ไปหน้าสินะครับซ้ําที่อยากสิกินนี่จังสังเกตเบิ่งตอนมาล่างพอมีชีวิตอยู่ไปหน้าจังซี่เราท่านอยากกินเบ็ดกบจังซี่ขนาดกลางเว้นแม่ๆ
1: ค่ะ
0: นะเขาเขียว เราไปนั่งอยู่คันแท้สิบแป๊บเดียวเลยว่าท่านจะโดนกระไดแล้วไห
1: ม
0: นะได้กบออนตอนไอเตนมาสัมผัสต้มเครื่องเวียดนี่ไหมต้มสมใส่ใบบักสมเสียวไหมคือพ่อกินอยู่ดิแหละ
1: สมัยก่อนๆ นี่ได้ยินพ่อแม่บอกสู้ฟังนะคะสมัยก่อนๆเพิ่นว่าอันบ่ค่อยอึดแล้วอยากต้องกินบันไดเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้ซื้อแบบนี้เนื้อเสือกเอิกไล่นี่สิบ่ค่อยมีตาย่ำที่เป็นบุญเป็นทานแต่ว่าปูปลาหน้าเหี่ยวนี่บ่อึดดอกน้ำทงน้ำทานี่เฮาสิออกไปไฮไปหน้านี่บ่จำเป็นสิได้ซื้อของไปตะบานเด้คือสมัยสม
0: ื่นผมสู้รถก็ไม่ได้กินได้แม่สมัยแต่ผมเป็นเด็กน้อยผมจำความ
1: แม่นบ่ค่ะแม่นบ่พ
0: ่ออยู่ที
1: อยู่ไฮอยู่หน้ากับมีพร้อมทุกอย่างแล้ว
0: นะผมสู้รถไม่ได้กินผมสังเกตบางแม่เอาปลาอยู่น้ำปลาอยู่ในไฮไม่ไปไห
1: ม
0: นะครับโอ้ยมาเสียบคักกระดกกระเดียเทียนแกงน้อไม่จังสิ
1: หนูก็คิดว่าสิพี่นุ่มนั่นหนูคิดว่ามันบ่มีแนวกินบ่มันก็เลยแสบบ
0: ่บ่แม่นดิมันนัวเลยดินะ
1: เพิ่นสิบ่ค่อยกินอย่างอื่นน่ะนะเพิ่นสิกินปลากินหยังเป็นจังสิน่ะ
0: แม่ต้มปลาดุกใส่น้ำปลาซื่อๆให้ผมจำกับน้องนะผมก็ยังจำบ่ลืมอยู
1: ่ค่ะ
0: นะเอาบ่ให้เพิ่นตำป่นแม่ยันมันเผ็ดน่ะนะครับ
1: มันเผ็ด
0: เอาบักพริกวางไว้ข้างๆขอบจานจังน้อยแม่ว่าคันอยากนั่นก็จำใส่บักพริกน้ำเด้อว่าซั่นแต่มันเต็มน้องสิกินเผ็ดทำบ่ได
1: ้
0: น้ำปลาแดกกันนัวผมยังจำบ่ลืมเลยแม่ซ้ำกับแป้งแม่สั่งซ้ำสังกะสีแม่สมัย
1: แต่ก่อนแม่น
0: บ
1: ่ล่ะ
0: นะครับต้มปลาดุกใส่น้ำปลาแดกนัวจำครับเขาก็ใหญ่ใช่กินภาษาทั้งนั้นบัดสิไปโรงเรียนแม่ก็ต้มแต่ไข่
1: เป็ดหลาย
0: อุ้ยเป็ดหลายครับนะครับมันบ่มีคนซื้อกันกินนะแม่สมัยก่อนเนาะนะครับไปโรงเรียนนี่สิกินไข่เป็ดโอ้ข้าวสั่นเบามากผมเห็นไข่เป็ดปันเห็นลูกระเบ
1: ิดกินเท่าเดี๋ยวนี้นะไข่เป็ด
0: กินได้ย้อมไหลว่าปันเห็นลูกระเบิดเห็นไข่เป็ด
1: แต่ว่าเป็ดเพิ่นเลี้ยงไว้หลายเป็ด
0: นะครับหลาย
1: อยู่น้ำไห้น้ำหน้าเนี่ยแม
0: ่บัดนี้ก็บ่พากันกินเที่ยงมีแต่ขายได้ไหมฮะนะครับบัดนี้เจ้าของอยากกินเนี่ยซื้อผู้อื่นบัดนี้มากินนะครับ
1: มี
0: เห็ดที่ดอกกระเฮ็ดอยู่ตอนพุ่นตอนเขาขึ้นเล่าสังเกตบางย่ำพอเพิ่นให้เอิ้นคนไปตีเขาซอยนะตอนเดียวเขาขึ้นเล่าสมัยตะวันมันวันกันนะแม่เนาะแต่กับเขาก็บ่น้อยๆได้ตั้งตีนสร้างเนาะ
1: หน้าเขาพัน
0: เ
1: ด้อเนาะ
0: บัดนี้ย่ำตีเขาเสียวเขาคือเราหาคนไปตีเขาซอยโอ้ยลาบเป็ดแม่เอ้ยบาดนะครับนะ
1: เป็ดหลายๆเน
0: า
1: ะ
0: เป็ดหลายๆนะครับปกติเราบ่กินจักเทื่อแม่ก็บ่เฮ็ดจักเทื่อดิแต่ก็อยากกินก็ซื้อบัดนี้เพิ่นปิ้งอีเทื่อนึงเฮ็ดเพิ่นเอามาปิ้งไก่บ้านนี่เนาะนั่งเนาะปิ้งก็ปิ้งไม้ใหม่เนาะนะครับกินว่าซั่นได้หยาบก็หยาบในไข่นะครับนะต้มใส่ใบประคำอ้อนพอเขาเห็ดดูก็บ่เคยเห็ดดูนะแต่ว่าไก่บ้านมันแซ่บอีหลีเด้ถ้าเปรียบเทียบกับกุ้งบ่มีดอกแกงจะนําไปสมมันสิผิดเก่า นะครับเพิ่นบ่จักได้ว่ามันผิดโลกเก่าสมัยก่อนว่าบ่จัก
1: นี่แต่แกงธรรมดาติต้มธรรมดาติ
0: ขุดข้าวอ้อนอยู่ข้างพ่นมานะใส่ซังซั่นแล้วใบประคำอ้อนใส่จังหน่อยซ้ํานั่นก็เลี้ยวเลยดิโอ้ยบ่มาหิวเขาร
1: ายการเมนูอาหารวันนี้เด้นี
0: ่ครับตามธรรมชาติจังซั่นแม่ๆมันสุดยอดอีหลีได้ชีวิตรุ่นเก่าๆเนาะแม่เนาะนะครับแกอยากขึ้นฮอดความเก่ากำลังอยู
1: ่
0: นะจังอยู่พ่นจังสิมีฮอดบักทั่วนะแม่บักกอกก็อยู่พ่นถึงหน้
1: า
0: ตำบักกอกจังสิแม่ๆอัน
1: ว่ามาทั้งเบิดนี่พี่นุ่มนั่น
0: อ
1: ันอยู่ในอินเทอร์เน็ตน่ะพี่นุ่มนั่นอ่านเอาเนี่ยตอนว่าบักกอกอยู่ทั้งพ่นถึงหน้าน่ะนะ
0: นี่ครับพอไปเอาอันกุ้งมาจากปลาขอนแม่ๆเรียนตุลาจังสิตัวย่ำเขาดอยเกี่ยวกับดอย
1: มันมี
0: ปลาขอนมีกุ้งมีหยังมันสารเนาะโอ้ยตำบักทั่วเรียบร้อยแล้วดึกกุ้งลงเต็นลงเด้งลงเดียวพักไอ้กินมาสั่นผมก็นั่งมึงผู้เฒ่าเนาะนะครับเพิ่นไก่กินนะครับเออไปตามที่เขาสุขตามอัตภาพบรรยากาศเล่านั้นบ่มีนะครับเนี่ย
1: มีแต่
0: จดจำเป็นความรู้สึกซื้อแต่ว่าสิ่งนี้ก็ยังมีเสมอต้นเสมอปลายกับพี่กับน้องมานะเรื่องลวกเก่าลูกมาต่อยมอนร่องกระดูกทับเศษมันเป็นมาโดนแล้วล่ะแม่คนหนึ่งบริจักก็ซื
1: ้อบ่รู้จักว่าเป็นลูกเก่าที่จริงอ่ะมีมาโดนแล้วล่ะ
0: ที่จริงมันมาโดนแล้วเด้โรคไข้ไข้เจ็บยังอื่นๆก็มีมาโดนแล้วจังเบาหวานความดันสิก็มีมาโดนแล้ว
1: แม่นค่ะ
0: นะครับ
1: จังแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ
0: สิ่งสิก็มีมาโดนแล้วอันปากบิดปากเบี้ยวแข้งขาลอยกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีมาโดนนะแม่
1: ค่ะยังแต่ว่าเฮาบ่รู้จัก
0: บ่จักก็ซื
1: ้อค่ะ
0: มีแต่ว่าบีแข็งปั่นซื้อจมกันซื้อคันปากบิดปากเบี้ยวมากก็มีแต่ว่าไปผิดผีผิดสางมา
1: ผีหายผีหน้าพันวาตี
0: ไปเฮ็ดเอียงผิดมากเลยว่าซั่นนะครับ
1: ที่จริงอ่ะเส้นเลือดในสมองตีบ
0: ครับจังเหี่ยวบ่ออกคือกันเด้มึงไปเหี่ยวใส่ปะปูมาติเพิ่นว่าแต่ครับที่จริงมันเป็นโรคไตโรคหยังไปซั่นบ่เนาะนะครับเป็นต้อมลูกหมากจังซั่นแล้วว่าคู่มือคันโรคทางวิทยาศาสตร์ว่าแม่
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกันนะครับคันสมมติว่าจังเอ็นกับเปียงพี่น้องบ้านเฮาเอ๋อมีแต่ว่าโอ้ยข้อตกหมอนที่จริงมันบ่แม่นข้อตกหมอนนี่แต่มันเป็นลักษณะคล้ายกันมันเป็นลักษณะหมอนรองกระดูกทับเส้นนะนาง
1: แม่นค่ะ
0: ก้มตีเขาเนาะว่าซั่นย่ำมาเซา
1: เฮ็ดเวียกหนัก
0: หนาวๆอากาศเย็นๆซั่นละตีเขาแต่เด็กๆตีฟังเสียงเนาะตึ้มตึ้มแต่เด็กๆ
1: อันนั้นเฒ่าพ่อเฒ่าแม่ดอกสมัยก่อนๆดอก
0: เฮ็ด
1: เน
0: าะค่ะอันนี้บ่ทราบมาระยะหลังๆจึงเห็นเพิ่นเอาแป้งห้อง
1: ค่ะ
0: คันเอาแป้งห้องมันเสียงบ่ดังเด้นะครับแต่ว่าตีตะกี้ประกาศสักดา
1: ซุมื้อนี่พี่นุ่มนั่น
0: จ้ะ
1: ได้ไปตีข่าวตีหยังบ่ซุมือนี่ซอยผู้สาวนะ
0: บ่มีแล้วนะครับบรรยากาศทั้งสิ้นนะครับแม่นครับตะเกียวยังบ่ได้ใส่คนเกียวเลย
1: ค่ะซุมือนี่เขาใส่
0: นะรถ
1: ใส่รถเนาะแม่เนาะ
0: ตะกี้ว่าซั่นโดเป็นตัวยืนด้วยเลี้ยงเกี่ยวเขาได้แม่แต่กับหาแต่แม่งมันแล้วใส่กระเป๋าเสียแต่ครับครับ
1: สภาพบ่ได้เมียทั้งเจ้าเนาะ
0: ปีแม่เฮ็ดปีข้อหักแม่ตัดต้นลําเขามาซะเลย
1: หาแต่แม่งมัน
0: เนาะซั่นเฮาบ่หาแต่แม่งมันนะครับปีเฮ็ดได้2อย่างปีมี2อย่างเป็นปีข้อหักกับปีบีบๆๆอันนี้มันเป็นปุ้งๆจังหน่อยแม่นะครับซื้อมื้อนี้มันบ่มีแล้วบรรยากาศทั้งซั่น
1: แต่ว่าบางนึงหั่นเนี่ยอยู่ทางสถานีหนูออกไปช่วงต้นชั่วโมงว่าหันมีผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งอยู่หัน
0: นี
1: ่แล้วก็มีของฝากของตอนสงสัยลูกชิ้นครับไอ้หยังสักอย่างนึง
0: มันก็จะเป็นแม่ค้าเอามาขายของ
1: บ่ว่ามาหาพี่นุ่มนั่นด้วยหนูก็เลยว่าเดี๋ยวหนูขอมาหนูสิเอิ้นพี่หนูสิบอกพี่นุ่มนั่น
0: ให้เด้อว่าท่านได้ว่าท่านได้ฮู้ได้นี่ครับ
1: ว่างไว้หันแล้วเด้อลูกชิ้นก็อีหยังสักอย่าง
0: เบิ่งแน่ๆซั่นเด้อผู้ใดน้องๆที่ทีมงานนี่ล่ะไปซ้อม
1: มีทีมงานมาพยักหน้าพ่อบ่อนเว้ากับน้องๆที่มาเอิ้นนั่นล่ะบอกว่าพยักหน้าให้อยู่ว่าม
0: ื้อกี้เคยกินก้อนใดได้หลายได้กินก้อนใดอยู่นะครับแต่ว่าจงไปทาอันพี่นั่นจักหน่อยเนี่ย
1: ผมสีแดงๆนะหัวยังสิงงยองจังหน่อย
0: นะลืมยอมผมดิ
1: หัวแดง
0: บ่คือบ่จกถอยเสียรถยอมซะจังนั้นเขาเรียกซะจังนั้น
1: ค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับของฝากของตอนที่มาส่งสถานีเด้อ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ผู้สาวหน้าตางามๆครับเป็นตาฮักตาฮักเนาะค่ะอยู่สถานีมหาพี่นุ่มนั่นน่ะ
0: ซั่นแม่นบ่มันมาหาบ่ได้เพิ่นคือบ่มาหากันมาหาแม่
1: นู้ว่าสิบอกพี่นุ่มนั่นออกไปยุ่งเมื่อตะกี้นี
0: ่
1: เพิ่นก็เลยว่าบ่ต้องบอกก็ได้ว่าซั่นให้เพิ่นทํางานซะว่าซั่นว่าค่ะ
0: น
1: ี
0: ่นะครับเอาเลขที่บัญชีของน้องครับมันจะโอนเงินไหน
1: บ่แม่นโอนให้เขาบ
0: ่บ่ละนะคร
1: ับค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของด้วยสร้างสื่อผลิตภัณฑ์น้ําหม่อนกับพี่นุ่มนั่นมอบความไว้วางใจให้ลูกให้เต้าเนาะค่ะ
0: ครับ
1: มีปัญหาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะแม่เนาะ
0: ครับมีปัญหาเรื่องสายตาอย่าลืมเควีรูทีนเด้อคุณแม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินจ้ะแม่จ๋าเควีรูทีนเฮ็ดมาสําหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยเฉพาะดิตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบลอจังซี่เอาไปกินครับ
1: นะบางท่านบางคนน้ําตาไหลเป็นทางเนาะค่ะเป็นต่อต่างๆจังซี่แม
0: ่
1: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าได้ลอกต่อมาแล้วจังซี่ค่ะ
0: ปัญหาเหล่านี้นะแม่จ๋านะครับหลังจากไปหาแพทย์หาหมอกลับขึ้นมาปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่างจริงจังมีวินัยกับเจ้าของเราอีกหนึ่งทั้งเลือกเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินบ้างแม
1: ่ค่ะ
0: กระปุกหนึ่งมี30แคปซูลกินได้15มื้อ
1: ราคาอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: จ้าได้3กระปุกกับ 1,290 บาทจ้าแม่กันกระปุกเดียว590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุกจาก 1,770 บาทคุณบอกคุณแม่จ่ายเพียง 1,290 บาท
1: เฮายังแถมชาเขียวมาชาให้อีก1กล่องนะคะ
0: นี่โทรหานุ่มแน่นใบหมอนมื้อนี้ 2-3 มื้อสินค้าหอนมื้อจังจ่ายเงินกับสั่งมื้อนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวบาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายจ้าสำคัญที่สุดนะครับแม่นบ่อยู่หน้าไม้ตรงนี้แม่นลูกเต้าออกรายการไปแล้วก็สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาแม่จ๋าโทรหานุ่มแน่นใบหมอนทั้งเบอร์นี้เด้อ
1: โทรมาได้เลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ
0: 0811172358
1: ค่ะ
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนจ้ะแม่จ๊ะ
1: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: แต่กันคุณบอกคุณแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับนําสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: นะบํารุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวนําสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: โอ้อันนี้บ่ธรรมดาได้แม่นะครับเป็นนําสมุนไพรที่นะครับอยากให้คุณบอกคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงอยู่เควีโกนี่นะครับข้าตองพี่น้องก็เอื้อนแม่นะครับนะนําสมุนไพรตัวนี้ใส่นะครับสารสกัดมากมายไกลกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ขอฮอดเข้าถึงนะครับเควีโกนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวตองหรือเควีโกที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันดีนะครับเอาไปอยู่ไปกินกันได้แม่เด้อใส่สารสกัดมากมายไกลกว่าหลายต่อหลายตัวนํากันอัดแน่นเต็มยอดนะคุณพ่อคุณแม่จึงรู้จักดีนะครับบ่ว่าสิเป็นข้าวตองบ่ว่าสิเป็นผู้ข้าวบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดดินชื่อมะขามป่องสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็เนื้อสิ่งใดตระกูลเบอร์รี่มาครบทั้ง5ชนิดกันว่าเรื่องตระกูลเบอร์รี่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้
1: ค่ะในสายตาน้ําค่ะ
0: ครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในมวลรวมของร่างกายโดยตรงเลย
1: ค่ะแควีโกนะคะลดน้ําตาลในกระแสเลือดเท่าใดเนาะค่ะสร้างภูมิคุ้มกันของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะปรับสมดุลในร่างกายบํารุงร่างกายบํารุงทุกส่วนในร่างกายของเฮา32ส่วนเลยค่ะ
0: ค่ะนะครับผมถึงบอกคุณพ่อคุณแม่คันบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวต้องนำสมุนไพร
1: เควีโกเท่านั้นค่ะ
0: ปกติขวดหนึ่งน้ำทองตลาด 1,400 บาทจ้ะแม่คันบ่ซื้อกับนุ่มนั่นไปหมอนซื้อน้ำรันอาเฮียอากงทั่วไปก็มีขายอยู่จ้ะ
1: 1,400 บาท2ขวด 2,800 ได้ค่ะแม่
0: จ้ะแต่คันสั่งกับนุ่มนั่นไปหมอนมื้อนี้นะ2ขวดนี่จาก 2,800 ผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,590 บาทแล้วก็ฟังบ่ผิดจ้ะแม่จ๋า 1,590 บาทแม่ได้นำสมุนไพรเควีโกถึง2ขวดนำ ของฝากของตอนไฮพีไอ้น้องคือเก่าเป็นกาแฟแฮปปี้เทียนได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: นะครับกาแฟแฮปปี้เทียนไฮพีไอ้น้องเลยนะครับไฮอีหลีแจกจริงๆบ่ต้องรอลุ้นจุกบ่ต้องจับฉลากนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดก็ถึงฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันนะ
1: น้ำสมุนไพรเควีโกค่ะ
0: 2ขวดมื้อนี้ในราคาเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: พิเศษสุดๆแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับสั่งน้ำสมุนไพรเควีโก3ขวดมื้อนี้นะครับจาก 4,200 นะครับเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ ได้3ขวดไปเลยแถมวิทยุท่านินให้คุณพ่อคุณแม่อีก1เครื่องค่ะ
0: ครับอยากได้สายตรงฮาลูกฮาเตาทุกหานุ่มนั่นใบหม่อนเด้อแม่เด้อ
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศเลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ครับมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: มีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
1: เควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: จำเบอร์นุ่มนั่นใบหมอนไว้ให้ได้นะแม่เลยนะครับจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ต้องไปกังวล
1: ขอให้จำเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ได้แม่นๆกันละกันนะคะ
0: โทรมาแล้วมาบอกการได้ฟังทุกคำถาม
1: มีคำตอบค่ะ
0: ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแน่นอน0811172358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
3: ยาหอดเด้อยาหอดเด้อ
0: ครับผมอีแม่ไหนครับนี
3: ่อยู่บน
0: นะอยู่บนที่แม่แม่ไหนครับนี่
3: พ่อโทรให้
0: ต
3: ำ
0: เ
3: ม
0: ื่อ
3: น
0: ั้
3: นพ
0: ี่
3: พ่อส
0: ั่
3: งน
0: ั่
3: น
0: โอ้
3: พ่อสั่งมันพ่อสั่งมันทีนึงนั่น
0: จ้า
1: ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณจ้า
0: จ้าเอาขอบคุณหลายๆก็แล้วกันมื้อนี้อยากได้ยังบ่ล่ะแม่มื้อนี้บ่อยากได้ยังติมื้อนี
3: ้เออหาเงินดีก่อนเด้อเสี่ยว
0: เอามาหายากมันหาง่ายปานนั้นติพาลูกไปหาได้ยังไงอยู่ทั้งใดทั้งอุบล
1: หาได้พ่อบ่แม่อยู่ในอีพ่อนะค่ะ
3: อยู่บนอยู่บน
0: ทั้งอุบลหาง่ายปานนั้นติพาลูกไปหาน้ําได้เพียงแม่
3: ยังมันบ่ง่ายน่ะจังว่าได้หา
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพครับขอบคุณหลายๆจ้าแม่จ๊ะพี่น้องทั้งอุบลราชธานี
1: ค่ะ
0: นะครับเอ๊ะแปลกตั้งแต่พี่น้องทั้งบุรีรัมย์นี่มาไปจังได๋เนาะมันคือมีซีซั่นแต่พี่น้องทั้งบุรีรัมย์ครับขึ้นฮอดอยู่เด
2: ้ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อน

0: จังกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนวัยหัวใจหักสุขภาพอยู่แม่จ๋ามีพี่น้องฟังกันสิเสมอเสมอเด้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อพ่อแม่แม่บ้านเฮาทุกทุกท่านทั้งทางไกลทั้งไกลได้กับเบิ่งย่างสุขภาพได้แม่ได้มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนําสมุนไพรเควิโกครับหรือคุณบอกคุณแม่มีปัญหาเรื่องสายตาอย่าลืมนะครับนั่นก็คือนะครับเควีรูทีนนะครับให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงสำหรับพี่สำหรับน้องคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮานะฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันบาทนี้อีกตัวนึงได้แม่เด้อได้ครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเฮาผู้ที่เป็นโรคเก่าโรมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาลดกด7แม่แม่ลูกกะโอยนางกะโอยคัดจิกวยเอาดากขึ้นก่อน
1: ค่ะบางท่านบางคนก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่เป็นอยู่ทุกหม่องก็มีพี่น้องนั่น
0: จ้านะครับนะเห็นพี่เห็นน้องสุขภาพบ่ค่อยดีจังซี่ก็เลยได้ครับอยากแนะนําคุณลูกคุณป้าคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่แม่
1: แม่นค่ะ
0: ท่านไปหาไปหาหมอนี่เพิ่นกดสิผ่าตัดให้เฮาดิได้ครับอย่าลืมว่าจุดประสาทจุดศูนย์รวมประสาทอีกจุดนึงที่ได้ครับอยู่ตรงไขสันหลังน่ะก็เป็นจุดปัญหาใหญ่เด้นอกจากเรื่องสมองน่ะอยู่ไสไขสันหลังก็มีผล
1: ค่ะ
0: บัดนี้มันเกิดจาก1เฮาอาจสิทํางานหนักจนเกินไป2การเอี่ยวตัวผิดจังหวะจังซี่แม่แม่ยกของน้ำเอี่ยวตัวน้ำเอี่ยวลันปัดบาดเดียวนี่ปัญหาเกิดเลยเด็กนะครับ
1: คำระงังเอี่ยวแข็งบางคนน่ะเนาะ
0: ครับ
1: ได้นอนติดเตียงกับมีด้วยค่ะ
0: ครับเอี่ยวแข็งกี่ดีเลยเด็กแม่ว่ามันธรรมดาเด็กมันคำระงังอยู่นะครับบัดนี้ปล่อยไว้ด่วนไปนั่นมันซุ่มเสี่ยงกับการเป็นอัมพาตว่าอยากเห็นคุณบอกคุณแม่เป็นแบบนั้นเด็ดโตแต่งแต่ไปใดมาใดอยู่มันก็ยากบัดนี้แม่แม่ขันสมมติว่าส่วนมันเป็นอัมพาตกรรมบักไงเลยยังวะมือไหลเดนางรถฟี่ขี้รถเฉ็นกำบักไงอีกเลยวางสัตว์เลยนะฮะกำบ่แบเลยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่กำหนดโดยตัวเองได้ได้แม่กันหูว่าผิดปกติฝ่าวปีนปัวบางแง่งกับของตัวเจ้าสิไปทนทุกทรมานจมว่าแต่เจ้าของปวดปวดปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วปวดอีกจมมันเบาบางเบาทุเลาลงเลยแต่ครับมีอย่างเดียวนะครับนะมองได้พอดีๆไปหาแพทย์หาหมอกลับมาก็ลองนะครับหาไปอยากไปกินเบิ่งบ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใดๆที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ยินคนอื่นเว้ามาว่าโอ้ยตัวนั้นตอบโจทย์ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับท่านใดเอาไปกินไปคันบ่ท่านใดเอาไปกินลองเปิดใจไปกินไปกินเบิ่งได้แม่แม่สิเห็นความแตกต่างนั่นฝากไว้นําในก็แล้วกันนะมื้อนี้นะครับที่กําลังจะเว้ากับพี่กับน้องนั่นมีนะคร
1: ับ
0: แฮปปี้เทนนะครับมาฝากพี่ฝากน้อง
1: หรือสมุนไพร3แผ่นดินนั่นเองค่ะ
0: ครับสาเหตุที่เอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่ฮู้บ่สาเหตุหลักๆมันเกิดจากนี่ตรงนี้ตัวการนำสมุนไพรแม่ๆนะจาก3ประเทศมาร่วมกันอยู่ในหันนะครับบ่ว่าสิเป็นของไทยของจีนของอินเดียของไทยนี่ตระกูลเถามาเหมือนได้แม่บ่ว่าสิเป็นเถาวันเปียงเถาอินออนเถาโคคัน
1: ค่ะ
0: อัดแน่นเต็มอยู่หันได้ครับนะจังเถาวันเปียงจังซี่แม่ก็สิฮู้จักดีมันเป็นยาอายุวัฒนะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะเถาอินออนจังซี่ซื้อมันก็บอกชัดเจนได้แม่เป็นยาเย็น
1: ค่ะ
0: ลดอาการปวดต่างๆซอยไข้กล้ามเนื้อนะครับไข้เส้นไข้เอ็นจากตึงๆให้มันผ่อนคลายเห็นแม่ๆ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เถาโคคันนะครับสําหรับผู้ที่ปวดโดยเฉพาะเลยปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามคอตามกระดูกเนี่ยประเภทปวดปวดเจ็บปวดรวดเล่าให้ว่าตอบโจทย์เลยบอกพี่บอกน้องไว้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกําลังถลึงจังซี่แม่ๆบํารุงธาตุบํารุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยนะครับกําลังหัวถึงแล้วก็กําลังหนุมานอันนี้สําคัญยิ่งเลยแม่บํารุงหลอดเลือดนะครับเส้นเอ็นตึงให้ร่างกายแข็งแรงว่าง่ายซะแม่เฮาโดยเฉพาะกำลังเสือโครงนี่แข็งคักเลยแม่บำรุงตับดับพิษไข่แก้กระสายไตพิการแก้นิบท่านะประเภทปวดในข้องอในกระดูกนะก็เป็นโรคเการุมาตอยตอบโจทย์อีหลีแม่เอาไปยุไปกินกันเด้อนะครับสำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนอกจากนั้นยังมีจากจีนหลายตัวน้ำกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซันซีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของไอ้กินเขาส่วนอินเดียก็คือกันเอามาใส่ต่างหลายตัวนะแม่นะครับแล้วก็ไพเอกของอินเดียก็คือพ่อมิ
1: ค่ะ
0: หัวทอบักแข้งนี่ก็ฮู้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่พ่อมินี
1: ่สมุนไพร
0: สมุนไพรตัวนี้นะครับหายากแล้วก็ราคาสูงด้วยแต่แฮปปี้เทนเฮิร์บบ่ได้ยากเลยเอามาใส่ไว้ในนี่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงบ่แปลกใจว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะแม่บ่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยได้2ปีซ้อนเพราะว่าคุณภาพล้วนๆครับประสิทธิภาพของสมุนไพร3แผ่นดินล้วนๆเลยมันตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่จนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนอยากได้บ่แม่คันอยากได้ก็โทรหานุ่มนั่นใบหมอนเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่นะครับ ปกติแล้ว3กระปุกราคา 1,770 บาทจ้ะแม่จ๊ะ
1: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ข่าวฮอดเข้าถึงในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้แฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่ถึง3กระปุกนํากันผมมีมิกในออยฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่อีก1กระปุกทันที
1: มิกในออยนี่เป็นผลิตภัณฑ์หน่องไม้นะคะสิออกมาเร็วๆนี่เนาะค่ะออกมาแล้วแต่เพียงเป็นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปยู่ไปกินในเรื่องราวของการเจ็บการปวดคือกันนะคะ
0: ครับนอกจากเรื่องการเจ็บการปวดแล้วการซีเซเลือดสมองตีบตันเป
1: ็
0: น
1: สโตรก
0: สโตรกสินะครับ
1: เอาไปยุ่งไปกินกันได้เลยสำหรับมิกในออยนะคะแถมไปฟรีๆ1กระปุก890บาทให้ฟรีๆไปเลยค่ะ
0: ครับเป็นซอฟต์เกลด้วยแม่ตัวนี้เป็นซอฟต์เกลนะครับ
1: เป็นการสกัดเย็นนะคะ
0: สกัดเย็นส่งตรงจากต่างประเทศให้คุณพ่อคุณแม่คนไทยบ้านเฮาได้ของฮอดเข้าถึงฝากไว้นำกับสำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บ
1: สมุนไพร3แผ่นดินนั่นเองค่ะ
0: แฮปมิดในออยคุณพ่อคุณแม่1กระปุกทันทีนะครับส่วนพี่ส่วนน้องจากใดแต่มิดในออยนั่นก็มีขายนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: 3กระปุก 1,290 บาทแต่มื้อนี้บ่ทันมีของแถมจ้ะแม่นำมาลดราคาให้พี่น้องเขาฮอดเข้าถึงซื้อๆนะครับจากใดผลิตภัณฑ์ตัวใดในช่วงพักเบรกโทรมาได้แม่เด้อเบอร์นี้ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358จะหมุนขึ้นไปใส่ได้แม่เดี๋ยวนั่นกระหม่อนกลับมา
1: สักครู่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมนายกสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาหารสุนที่พักย้ำความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งได้มอบหมายให้นายเจเซตไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเซตเคยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบปภ.แนะนำช่องทางเช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม2569นายนิรันดร์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำช่องทางสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้ทำการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติครม.โดยสามารถตรวจติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ผ่าน2ช่องทางกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี2569เลือกบริการทั้งหมดและเข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าไปดูที่คำร้องของฉันจะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยาตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เมื่อกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านว่าอยู่ในขั้นตอนใดกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จะทำ QR code สำหรับสแกนเข้าไปติดตามสถานะการขอรับเงินเยียวยาตามมติครม.และขอให้พี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพซึ่งช่องทางตรวจเช็คเงินเยียวยาจากปภ.จะมีเพียง2ช่องทางนี้เท่านั้น
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%
9: ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: มีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

รับฟังรายการจากศูนย์สมุนไพรทับทิมสยามกับบ่าวอุรณโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์086 1 09 5622ย้ำ086 1 09 5622

ฟังนิทานเดิมเก่าฝูงคนเฮาสมัยใหม่เลี้ยงลูกเกเติมเติมเต็มบ้านดอกอ่างเมืองนางสิขอเก้าเรื่องผู้มีลูก

รีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเลี้ยงหายอาเศษเตท่อกอสอเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไปเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไปลูกสายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมียบ่สั่งว่าหันจบพ่อแม่ตกหน้าลกบ่ได้ทำบุญจอยเป็นผีลงมาอ้อยอยู่คือเกียคือบางอยู่ลิ้นต่างขอบแข็งหัวบ่

ลูกปันบ่เตียงแม่ตายทิมนั่นสำเบลหาลังคนเฮ็ดแอแล้วแต่เก็บลูกเผาเศษเอาเงินทอกก่อซอเฮ็ด

เป๋เกิดเลวนั่นคือเรื่องนั้นกูตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ๋ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วคันบ่ทำบุญให้ยามใดเล่าก็อยู่

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ยขั้นแม่นบุญยาม

0: ห่วยห่วยห่วยมาดวดไปดวดมาปานเอียนเสนอเพียงนั้นเป็นยังไงแม่งในเดือบ้าอุดรนี่ฮะโอ้ยเจ้าอีกเน
1: า
0: ะ
1: ลูกหลานที่มาเอิญถึงเวลาย่ำโซ่
0: กำลังเอิญไม่ยีหวยเอิญตุนเอิญไม่ยีว่าลี่เมียจะเมียนมากินข้าวเมาเสียงลันคองมงมงตีกองตุ้มตั้มตุ้มตั้มนี่เอาสอรีบูตีก็ได
1: ้
0: ทั้งตีกองทั้งยุ่มดากน้องเจ้าก็ได้โอ้
1: ย่านซอมแต่นิดหน่อยลูก
0: นี่แหละอีพ่ออีแม่เอ้ยบุญกุศลสร้างพระท่านคือเขาห่อ
1: ย่ำโซ่
0: มาเถื่อหิวมือหนาเฮาสิได้เปิดกินซะแล้ว
1: พอกับแม่
0: ข้ามาสิ้นพระอยู่คือผลกรรมทำมาก่อนมาปุ่นเปียบปุราหอแนวเห็นศาสตร์นี่สังวรใดแม่นสู่คน
1: มาจังหันตะปาย
0: กเหตุผลออกมาอ้างคือปัญหาถ้ำท่านว่าเอโกซักกุโนยังมีนกตัวหนึ่งมีหาขาตาสามง่ามขนและบินว่นกล่าวกวมโลก
1: แม่นบุญย่อมสวย
0: บินขึ้น
1: ทำ
0: พวกติดฟ้าบินขึ้นฟ้าติดดินหากินน้ำหมอก
1: อย่าลืมให้เอ
0: ิ้น
1: มาเอาเด้อ
0: หากินน้ำหมอกปั่นตุ้นเถอะวะโอ้ยผู้ที่ทั้งสุรินทร์ก็เจ็บเงินเจ็บค่ำผู้อยู่นครพนมก็ได้เตรียมไว้เด้อเด้อก็อ้อมผ้าอ้อมสังกะสีนี่
1: นั่นพอกับแม่ก็อดกินค่ำเอ้ยได้แต่เหลียวมองเขาพี่เจ้า
0: สิว่าสิว่าเนี่ยเอาได้ดอกเว้ย
1: ลูกกับหลานเขาได้ม
0: ากินน้ำหมอกสอกมันเหย้ากว่าแขนเบียดมือไปหาร้อยโยดแต่บ่กล้าคบโกรธครับบ่กล้าบ่โกรธแต
1: ่
0: อาคาคนตายกายของเฮามันแห้งคือเสียงไฟเผากีนี้ก็นี้บ่ได้ไปก็ไปบ่พ้นมันเขียนห้อยบ่ปล่อยวาง
1: อย่าลืมให้เอิ้น
0: อย่าได้คิดประมาณมั่งครับในไฟมันคำสอนองค์บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธาเพิ่นสอนเอาไว้เฮามาทำบุญสร้างเอาพ้นท่านให้อยู่ทรงเอาเสียงถ้ำประทีปไตนำไปขึ้นสู่สวรรค์พุ่นแล้ว
1: มาแต่งท่าน
0: ผู้สอนหลานคุณพ่อคุณแม่ครับก่อนล่ำมุนม้วนครับของคุณแม่บานเย็นสีวงศาครับ
1: คือตักบาทจังหันเด้อคำเอ๋ย
0: เปิดโดย
1: ท่านแม่นบุญย่อม
0: บานห้อนสีอุดร
1: คำ
0: คือบ่ไปน้ำกันบ
1: ่ให้ผู้ตายไปนั่น
0: แล้วจะสิว่าสิว่าว่าได้แม่ก็เสียเบิดละอีแม่นั่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: มาเอาเด้อ
0: เดี๋ยวสิบอกอีแม่นที่ไปเขาน้ำเกลือมา
1: เออ
0: มาแล้วบอกอีแม่ไปเขาน้ำเกลือแม่เอ้ยเมื่อยบ่เสียบบ
1: ่
0: คุณแม่
1: เอาเด้อ
0: แม่เสียงยืนนะแม่ลำดวน
1: มาแต่งท่าน
0: บ่เกินมาปวงเขาดอกบ้าอุดรนี่ซื้อพ่อแม่จำเนียนพุ่นละสมุนไพรก็ได
1: ้ได้เก็บดูเขาเส
0: ียบ่ได้กินได้ท่านอยู่ดอกแบ่งกินแบ่งท่านแบ่งซื้อแบ่งเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายจะคว้างครับสายตาบ่ดีตาฟ้าตามัว
1: ก่อนสมาคม
0: ตาบอดสียังสิหรืออาการบ่ค่อยจะสู้ดีนี่สายตามันอายุหลายมาแล้วหาได้กินครับก็บ่บรรเทาก็บ่ค่อยดีอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาลองลองเบิ่งเด้อเปิดใจแล้วห้อยลองลองเบิ่งมันบ่ดีก็ทิ่มไปตัวบ่ต้องซื้ออีกเนาะถึงว่าโคสุกนี่เว้าไปเรื่อยไปเกิดมันบ่แม่นอีพ่ออีเมียบ่ได้ผลมาหลายผู้หลายคนแล้วครับเพิ่นซื้อซ้ําก็มาสั่งซื้ออยู่ตลอดครับยาบ่าวดอมบ่ได้ประกาศอโลปู่ข้าวท่อนละครับเควีรูทีนบำรุงสายตาสำหรับผู้เฒ่าละกะทุกเพศทุกวัยนำครับนักเรียนนักศึกษาผู้จ้องโทรศัพท์จ้องทีวีจ้องทีวียังพ่อมาจ้องตู้เย็นหม้อหุงข้าวหม้อกระทะเตาอบแพ้แสงแพ้สายตาเบาหวานขึ้นตาครับบักเบาหวานนี่มันเบายากเด้บอกมันไปขึ้นหมากไปขึ้นผู้น่ะไปขึ้นบักตาลรับจ้างมันก็บ่ไปไปขึ้นมะพร้าวมันก็บ่ไปครับมาขึ้นตาผู้เฒ่ามันจังให้ไฟใหม่เลยเนาะว่ามันจะขึ้นจังไหนแล้วขึ้นไปกับพ่อหั่งต่อเนาะว่ามาขึ้นตาผู้เฒ่ายากต่อบาดนี้ว่ายากก็ได้ซื้อกินเนาะอยากดีเด้086ครับ10956220861095622ครับ ียงไหนเนาะอีเมียทั้งดวงบักไฟเนาะเมียทั้งพันหน้านี่ก้มเมียมาริซอนตะกี้เห็นลูกสาวตกเฮียนสายตาบ่ดีว่ามันนั่นวงกิ่งลงเองลูกสาวอ้วนไหลคือมื้อนี้เห็นสัตว์กินแล้วเบาหลอนเลยลูกไข่มันย่ํามันลงเฮียนลงซ้ําบ่ได้ลงทีละขันนี่มันกิ่งลงเอาว่ะปวดโพร้อยก็ได้เนาะ

ำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดยะโสตีจังหวัดสารคามเนาะน้องเสกครับครับผัวเมียสบายดีอยู่เนาะเมียเนาะมีจอยก็สบายดีอยู่เนาะมีจอยเนาะครับครับผมดูแลสุขภาพจิตฮอดทุกคนครับผมเพลงหยังครับเมียเพลงหยังสามวันลำซิงหรือสามวันลำยังก่อนสามวันลำสำลักติโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมบักข้าวอ่อนเอาได้ส่งให้ได้เมียเด้อดูแลสุขภาพเมียเอานึ่งกับผูกแล้วเมียเนาะครับครับวัดดีวัดดีครับผมครับครับครับคุณแม่ช่วยแม่ช่วยกันทละวิชัยครับอยู่โอ๊ะอ่อนบ่เมียนอยู่ว่าปีอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดสารคามครับฟังชัดเจนดีเนาะคุณแม่ครับฟังจะคืนท่อออครับมีหลายผู้หลายคนครับหลายพื้นที่ครับทั้งจังหวัดสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรกาฬสินธุ์ยังบ่ลืมบ่ถิ่มบ่ปลาบ่าวดงขอบคุณมากมายครับกระต่ายกี่มันทรงกบทรงเขียดไม่เบากินบ่ต้องห้องแอบแอบแอบแอบแอบมากินคักกินเนี้ยเนาะเมียย่ามันมีก็ได้ครับย่ามบ่มีก็บ่ได้ว่าหยังเมียก็เป็นใดเนาะเมียก็ขอให้คุณพระรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็แล้วกันครับ1ผลงานเพลงครับของสาวเสียงซอครับดอกอ้อทุ่งท่องครับขอบคุณคุณแม่บุญส่งด้วยโทรมาไม่รับสายไม่เป็นไรแม่เห็นเมีย

็ไว้อายุประมาณ73ปีละ73ปีอายุหลายเติบเด้กี่7ปี18 10รุ่นซักแม่กันเท่ารุ่นกว่าไผนี่บ่ได้กินเพิ่นดอกวะสำลูกสำหลานนี่ซื้อไม่ซักมาให้อันนี้ก็อันไม่ซอยย่างเนี่ยค่ำนี่โอ้ยยาเลยยังเสียงแห้งอยู่เพิ่นมันแต่งงานละแต่งงานไปแล้วกับคนเก่าคนเดิมค่ะได้ลูกร่วมกัน2คนร่วมหายตายจากไปเปียกเปียกบักหอยคั่นอย่างเดียวหัวเก่าเพิ่นก็ได้เป็นแผลพยักครับแผลพยักก็เลยตายไปหลายปีแล้วละบาดนี้ก็เลยคล้องไม้มากครับ73ปีแต่งงานใหม่เรียกว่ามีหัวแล้วเด้อคนหนุ่มคนเห็นตะกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจีบเพิ่นหัวกันได้เฮียนบ่แหงเหมือนตัวเพิ่นหลังจากแต่งงานใหม่แล้วเขาไม่ไปมันน่ะบ่ได้ยินว่าเสียงเงินจิ้งหรีดห้อง

0: ทิดปอนมึงให้มึงสัวมึงเสาอีหยังกระรอกกระเดียเท่า
1: สวงเสาเถอะบอกกับผิดหวังว่า
0: ผิดหวังอีหยังมึงก็หน้าตาดีอยู
1: ่มึงจะว่าอ่างกวยรอก็สิตรวจน้ำสะพานตัวนี้เลย
0: บ่คิดฮอดพ่อฮอดแม่มึงติมึงคิดฆ่าตัวตายนะจอมโจรมึงหักผู้ใดเว้าจ๋ามาดู
1: มึงหักมีใหญ่บัวไว
0: ้ฮะหูก็บ่ฟาดหรอกเนาะ
1: บ่ฟาดหรอกดวง
0: แก้วมีใหญ่บัวไว้ที่เพิ่นเป็นแม่หมายมาคว่างเมื่อ10ปีเนี่ยมันแต่งงานใหม่น่ะมึงออกหักจากเล่าตีติ
1: แม่นแล้ว
0: โอ้ก็บ่ได้คิดซั่วป่านนี้กูบ่หามึงดอกอกหักผู้เฒ่านี่มันเอายังรอพี่สองตาผู้นี้ซ้ำตุนบูนหมอกกะฮอกบูขี้เฒ่าคืออยู่เวทีลบทิ่มจากซิมหัวใจตอบรอบ่ได้อีหลีสาวเสียงซอดอกอ้อทุ่งทองครับอะตอดเบื่อมาเด้อก็ได้ฟังแล้วเด้อคุณเมียเด้อคุณเมียจากอำเภอท่าอุเทนครับกำลังเงียบกันนอนฟังรายการอยู่น้องทั้งตำบลท่าขอนครพนมเป็นไงบ้างเนาะทั้งตำบลหนองย่าทั้งอำเภอพลสวรรค์อำเภอนาทมอำเภอป่าปรากก็ทางอำเภอศรีสงครามด้วยสกลนครก็ทั่วทุกจังหวัดครับไม่เอื้อนหาแล้วเนาะไม่ไล่อำเภอแล้วเนาะสารคามกาฬสินธุ์101ครับฝั่งซ้ายสปป.ลาวน้องต้นหอมด้วยแล้วก็น้องพรแล้วก็หลายคนที่สั่งซื้อข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำมาเอาครับมีโอกาสเดี๋ยวจะพายเรือเกี่ยวข้ามไปหานะอุบลได้มีไงจอยโอ้ยสอ่อนเฮียนอ่อนสั้นได้เมียเอ้ยมีหวยแล้ววะแล้วถือเลขงวดนี่แล้วสิเฮ็ดบันไดเฮียนให้ดอกเอ้ยเที่ยวตกตะบันไดเรียนอยู่เนาะผู้ทุกคนนี่เมตานเมตานมาแล้วไปเมตานทางอำเภอยางตลาดครับคุณเมียงานเพลงนี้ครับสายลังไม้แนะนำเข้ามาครับเราได้เอาสอเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ
1: วางได้เอาสอวางได้โอ้เอาสอของกับผมมีเฉาเราเอาสอที่ทอดก็เราเอาสอ
0: เซียวกันตัวเอาสอเราจักปีก็จะเป็นเซียวเราเอาสอเราอายุ73เปล่าหลวนอายุ37ครับ
1: เป็นเสี่ยวกันได้อยู่

สี่ส่วนตัวพี่นั้น82หักดอกได้2เมาครับเมาที่แรกก็บอกหักเธอสาวจิ้มก็บอกเคยกินเหล้าเมายาได้มาคนบ้านเดียวกันละไอ้ทิศแดงก็ได้คนอยู่ในโอวาทของพ่อของเมียสุรายาฟินบ่ต้องครับแต่ว่าเพิ่นก็ยอมใจของเป็นคนที่บ่มีความเสื่อมันจะขวางไปในน่ะอายหน้าเขินแต่ว่าคันเว้าเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องสัปปะเลือนี่โอ้ยคักโพดเพิ่นยอมใจตัวบัดยอมใจเจ้าของเอ้ากึบหนึ่งสองเศร้านี่ก็ห้อนท้องบ้าปาดเนาะขาขี้กระตือตัวแปรเนาะเอาแล้ววะสาวกี่มือมาสารภาพรักน้ำเข้าปากแล้วน้ำเมาเข้าปากแล้วกับเว้ากล้าเว้ากล้าจาเท่าไหร่เจ้านี่ผู้จบผู้งามเจ้านี่เลือดเลือดกว่าไผใจของอายแต่กี่คว้างผ่าเหลือมา8ปีเครื่องได้สิกล่าสิกขาออกมาหวังให้สั่งเนื้อสั่งตัวสั่งครอบครัวคารวาสกับเจ้าตัวเจ้าให้โอกาสเจ้านี่อายนี่เด้อสาวแดงเอ้ยสาวแดงก็รับคำตกลงตัวเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีบ่คิดว่าสิมีคู่แข่งเนี่ยบาดนี่2เดือนมาเห็นไปดำหน้าลูกหญ้าเขาซอยกันเคียงคู่กันปานเลข11ว่าสาวแดงก็ได้โอ้สาวกิมลืมแดงก็เห็นแล้วบัดว่ามีคู่แข่งปานนักฟุตบอลนักกีฬาทีมชาติแท้เหรอส่วนนั้นไปเขาก็ตกลงปลงใจตัวเขามีเขาล่ำเขารวยกว่ากินเหล้าเมาอีกก็บาดนี่เพิ่นว่านี่เมาแรกบ่คักเมาได้2นี่เตรียมไว้โลดสิมุ่นพาจักองค์ว่าซั่นว่า2มื้อไงพระขอพ่อแม่ปากายปิ้งไก่เอ้ยบ่หลายคือมันเปลืองว่าซั่นว่าเอาซอนี่เป็นเจ้าภาพสวัสดีไปทําขึ้นที่2หักลองได้2เมาครับแดงจิตรกรครับ

นำเมาน้ำเมียงเกิดว่าสู่น้ำจิตน้ำใจของคนเฮาเด้อครับน้ำใจนั้นประเสริฐมากที่สุดแล้วในโลกานี้ที่มีให้เกียรติกันครับผ่านไปครับผลงานเพลงฮักน้องได้สองเมาก็เป็นคติเตือนใจว่าคนเฮาครับไปกินเหล้าเมายาอะไรกับบ่ดีครับเป็นตัวของเจ้าของนั่นดีแล้วครับมาทานศูนย์ภัยเควีโกคู่ข่าวคู่แล้วเครื่องดื่มสุมให้ละกะกาแฟคุณพ่อคุณแม่ครับกาแฟมีทั้งชาติให้ละกะกาแฟขอบคุณคุณแม่หอมนวลด้วยที่อยู่ทางสุรินทร์นะคุณแม่จัดส่งให้เด้อคุณแม่เด้อ

0: ำราตรีคิดถึงไม้ปิ้งไก่จินตลาพุ่นลาบครับงานเพลงอ้อมแขนอัลบั้มรอพี่ที่บคสครับจากคุณแม่ประกายส่งให้คุณแม่เด้อหวังว่าคงจะไม่หลับไปก่อนนะคุณแม่นะแล้วก็หลับไปก่อนกับบ่เป็นหยังครับก็ยังมีพลังเงียบครับพลังเงียบเพิ่นฟังอยู่หรอกมีแต่เพลงมวนๆที่แนะนําเขามากครับหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับคุณบอกคุณแม่ในช่วงบ่าวหนองกำลังเปิดเพลงยอดรักสลักใจครับสาลิกาไร้รังหรือนกกระบาลไร้รังคุณบอกคุณแม่ตอดเบื่อมาเด้อนิทานครับอยากได้ฟังนิทานวันนี้นิทานขอในสิ่งที่ไม่ควรขอสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
1: นกกระบาทั้งใดน้ำอะไรล่างหร
0: ือนกกระบาป้าพักเสียนครับเคยเห็นอยู่บ่แม่มันแมบตะกี้มันบ่มีเนาะแม่เนาะซุมื้อหายากเนาะแม่เนาะ
1: นกกระบาบ่
0: อือตะกี้มีบ่แม่ตะกี้มันมีปลามีหลายซุมื้อบ่ค่อยมีปลามันว่ายแหละมันสูญพันธุ์เนาะแม่เนาะ
1: โอ้แต่นกเขาก็ยังบ่มี
0: หรอกอืมนี่แต่นกอันซุ่มเรียนอันซุ่มมาต่ำรถต่ำเรือบ่ท่าดอกนกกดปูดกดห้อยเดียงๆบ่ท่าดอกเห็นอยู่แล้วนกกระบาตะกี้โว้ยเนาะเหยียบแค่น้ำขี้ดินเนาะบินปื้อรถเนาะ
1: แม่น
0: ั่
1: นแหละฝนตกพี่แม่ว่าบ่ได้โตสมองแหลกก็ได้
0: มาเป็นหยังครับผมฝนตกดีอากาศดีเนาะแม่เนาะ
1: เมื่อคืนนี่ก็ตกฟ้าก็ห้องอีกลมก็ลมบาดนี้แม่ก็เจ้าฮะก่อนเนี่ยนะเปิดเครื่องกระโทรหาลูกรถนี่อีแมวไว้กระโทรมาเล่นน้ำอยู่บางหันฝนตกเฉาเอ้ยว่าอีแมววะ
0: จ้าจ้าเอาดีแล้วครับโทรถามข้าวถามข้าวกันแม่เอาแค่นี้เนาะแม่เนาะครับ
1: ครับเอาเปิดเพลงเนาะจิ้มเฟี้ยงจิ้มห้อยเนี่ยลูกอ่ะ
0: ครับผมครับครับ
1: เอาแค่นี้นะลูก
0: ครับครับพี่หอดโรคกิดเฟี้ยงโรคผีเสียงโรคเจนแว่นน้อยพี่หอดโรคอันยังก็นกอะไรที่หายากที่สุดในโลกหาโลดครับบ่อันบ่ได้มีสงวนครับบ่ได้ขึ้นทะเบียนสงวนดิแต่ว่าหันอืดครับนกอันนี้หัวว่านกอีหยังอีพออีเมียนกคุ้มอืดสังเกตโลดจะมันห้องครับอืดอืดอืดอืดดูเจ้าอยู่ปลามั่นปลาปอน้ำโคกนี่อืดอยู่ว่าปะนั่นก็ต้องไปหาเด้อบ่พ่อหรอกครับบ่ได้ไปห่างซิ่งเมื่อสิไปต่อเอาแล้วซาดโลดสมพอบ่ได้เด้อพอยิ่งจอดแล้วไปต่อนกโอ้ได้บ่พอยิ่งจอดบ่นั่งจนเมื่อยซั่นว่าเมียทากันแล้วซั่นว่าพออยู่อืดอืดอืดอยู่สิไปหายังเว้ยเศร้าดอกซั่นว่าว่ายฮอดนกต่อพร้อมว่าเอาอืดก็อืดจะไปโลดซั่นน่ะมันอืดหลายเออซั่นว่าเอาจบงานเพลงนี้นะครับนิทานเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อขอในสิ่งนี้ไม่ควรขอจบแท้แน่นอนครับแต่ว่า6เบอร์ขึ้นไปเด้อกันครบ6เบอร์ตัดเข้าสู่นิทานโลดครับ0861095622 0861095622จากจบงานเพลงนกกระบาไล่ลั่งครับ

0: พอได้ตอดเบื่อมากครับโชว์ไล่มากกับขอบคุณครับก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจตั้งอกตั้งใจอยู่ครับคุณผู้ฟังครับนี่ช่วงคุณแม่ครับทั้งนครพนมสกลนครครับทั้งเมืองสุรินทร์ด้วยทั้งอำนาจเจริญครับหลายทั่วภาคอีสานครับบ่ได้บ่ได้ตอดเบื่อมากก็ตอดมาด้วยใจเด้อเฉพาะอีเมียเด้อส่งกำลังใจขอบคุณครับมาซะดีกว่าไม่มาขอในสิ่งที่ไม่ควรขอครับเข้าถึงชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าครับพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระฤาษีแต่พอมีเนื้อหาเนื้อความก็คือพอมีลมหายใจจากครับอยากละสมบัติครับก็เลยไปบวชครับกับน้องไส้น้องไส้พญานพี่หลอกเจ้าของกับพญานบัดนี้นี่ฟังแม่น้ำครับอยู่คนละฟังกันแต่ว่ามีหน้าขี้หน้าค่าครับมาหลินน้ำทุกมือมาเกี่ยวมาพันครับมาหยอกกันนั่นละเห็นว่าจ้อยกินกับบ่ได้นอนบ่หลับถ้าฝันคือนี่ฝันเป็นปลาต่างฝันว่าสร้างแม่ไข่ควบกระต่ายมาควบแม่น้ำซี่ก็เลยไปเข้าเฝ้าครับไปถามพี่ไส้เฝ้าเรื่องเหตุการณ์สู่ฟังว่าแบบนี้บ่ไหวแท้บ่ได้กินลาบเป็ดเกี่ยวเข่าน้ำข้าเจ้าแท้ๆว่าซั่นว่าฤาษีนั่นมาทุกครั้งก็ถูกลัดจนว่าเกิดครับเกิดความกลัวเด้เกิดความกลัวกินบ่ได้นอนบ่หลับครับร่างกายก็สูบซีดภาพหอมทุกมือครับมือนึงก็ได้แวะไปหาพี่ไส้อยู่กุฏิพี่ไส้เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ปรับทุกข์กับพี่ไส้ว่าผมน่ะท่านพี่ผมไม่อยากให้พญานาคมาหาผมเลยพี่ไส้ช่วยผมหน่อยสิไส้ก็เลยถามว่าพญานาคเวลามามีเครื่องประดับอะไรไหมล่ะประดับแก้วมณีครับพี่ประดับแก้วมณีสังเกตว่าพญานาคมีแก้วมณีเขียวๆเด้อยู่มองรอข้อๆนี่ล่ะครับอันล้ำค่าของพญานาคครับทำไมไม่เก๋เอาแล้วก็ไปร้านทองเยาวราชไปจำนำล้อเก๋เอาบ่ผิดศีลมาซะด้วยพญานาคเวลาว่าก็มีเครื่องประดับกระทบกระบอกตามความจริงทั้งกับตัวพี่ไส้หรือสายหรือสือพี่ไส้ก็เลยแนะนําว่าเมื่อพญานาคมาถึงอาศรมของท่านยังบ่ทันได้ไหว้ท่านก็ขอแก้วมณีของมันเลยมันก็จะหนีไปขอรถว่าซั่นว่ามันแพงของหวงมันวันที่สองพอมันมาที่ประตูอาสมเท่านั้นก็ขออีกเห็นบ่สู้สวกผ้าขอว่าซั่นว่าท่านก็เลยปากขอแก้วมื้อนี้ของมันอีกพอถึงมื้อที่3ท่านก็ไปยืนดักรออยู่ฝั่งแม่น้ำอีกมันบ่ให้มื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3ก็ไปพอมันโผล่หัวขึ้นมาจากแม่น้ำบ้องมาท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมื้อนี้อีกทีนี้ล่ะมันก็บ่สามารถมารบกวนท่านอีกเลยคือเคล็ดลับครับของฤาษีภูพีพระโพธิสัตว์ตอนแนะนำน้องฤาษีภูน้องครับฤาษีภูน้องพ่อได้คำแนะนำแล้วครับที่พ่ออีเมียเอ้ยก็ได้ตามนั้นวันที่3ครับได้คำแนะนำวันที่3พญานาคก็ยืนอยู่ในหน้าเมื่อถูกฤาษีขอแก้วมื้อนี้อีกก็เลยพูดว่าท่านฤาษีหนวดยาวข้าวและน้ำอันใหญ่ข้าวและน้ำอันไพบูลย์ยิ่งมีแก่ข้าพเจ้าก็เพาะแก้วมื้อนี้ดวงนี้เสกอะไรก็ให้ได้อันของล้ำค่าอมฤษข้าพเจ้าจักให้แก้วมื้อนี้แก่ท่านได้อย่างไรทำให้หัวใจของข้านี่ให้แก้วมื้อนี้ไปเท่ากับชีพสลายของตัวพญานาคอย่างข้า
1: บ้านี้บ
0: บ่ให้บ่สามารถให้ท่านได้อีกแล้วล่ะเมื่อท่านจะขอแก้วมื้อนี้ให้ตายซะดีกว่าให้ข้าตายดีกว่าตรงนี้เมื่อท่านขอแก้วมื้อนี้ดวงนี้ทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มถือดาบอมหิตคมกิบมาปาดเล็บขบข้า

นีคุณพ่อคุณแม่เมื่อถือขอแล้วฝ่ายฤาษีเมื่อบุคคลเมื่อว่าเห็นน้องไส้หลายมือต่อมาครับผ่านไปครับอาการสู้พร้อมก็กลับมาคือเก่าอีกบ้านนี้แต่สิเป็นเหตุการณ์จังได๋ก็บ่เศร้าอีกเด้อีพ่ออีแม่ครับบ่เศร้าอีกจังรับฟังในมือต่อไปเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ประชาสัมพันธ์การเดินทางการประชุม World Bank IMF 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดการประชุม World Bank IMF 2026โดยยืนยันว่าในสถานการณ์ปกติไม่มีการปิดกั้นการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุดรัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่เว็บไซต์ dsd.go.th หรือ Facebook Fanpage ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
10: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยล์ยูคาลิปตัสออยล์เมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสีย
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืนรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งรับแรงกระแทกโลกได้ดีกว่ายุควิกฤต40พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026
3: สำนักข่าวรอยเตอร์เผยชื่นชมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยสอดคล้องกับที่ Fitch Ratings เพิ่งปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือเป็นมีเสถียรภาพขณะที่รองนายกเตรียมใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้ชูจุดขายของไทยในฐานะผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร
11: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
12: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสมการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาเป็นคนไทยจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่คนไทยคือกันต้องหักต้องตุ่มโฮมกันไว้สามัคคีกันไว้คือจะขะเหนียวหนึ่งไม้ยึดเพศแตกบางคือจะนำถือขะเหนียวด้วยครับจ้ะสวัสดีครับพี่น้องไทยบ้านเฮานะครับทุกท่านที่ก่อติดรายการสวัสดีลูกทุ่งให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสวัสดีลูกทุ่งกับพยุพุฒนาคนะครับรายการสวัสดีลูกทุ่งก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงต่างในอดีตต้นฉบับก็มาสังสรรค์ปัจจุบันพี่น้องนะครับแต่มีความสุขกันพอๆกันมื้อนี้ก็คือเก่านะครับช่วงนี้ผมก็เลือกเพลงเก่าๆต้นฉบับกับ1งานเพลงของคุณสอนจิตศรีประจวบพอหรือยังแล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับจากศิลปินนักร้องที่ท่านชื่นชอบอีกหลายผู้หลายคนเดี๋ยวรอสักครู่ก็จะทยอยเปิดให้ฟังนะครับเนี่ยพอยิบนาคนะครับป้าจะเจอคุณผู้ฟังแต่ละครั้งแต่ละทีนี่ประเดี๋ยวมามือเปล่ามีของติดไม่ติดมือนะครับมาตอนมาฝากใส่ถุงสยามสะพายขามตรงขามป้ามาถึงมาหอดคุณผู้ฟังพี่น้องมาจะเจอกันแล้วนะครับก็ปงลงว่างลงก่อนนะฮะเมื่อยแขนวันนี้ที่จับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยนักนำมาตอนมาฝากพี่น้องนะครับทีละขนานทีละอย่างเด้อันดับแรกนะครับพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดนาเป็นจะไหนมีหรือยังสามารถนาโนถ้ายังไม่มีนี่เอาไปฉีดบำรุงต้นเขาเด้อใส่รวมกับจุลซีชนิดผงนอกจากจะเฮ็ดเด็กต้นเขานะครับแข็งแรงโตเร็วก็ยังเป็นการบำรุงดินฟื้นฟูดินดินตัวไหนมันแข็งมันแก่นมันแน่นนำไปฉีดนะครับบำรุงดินดินมันพลอยดินมองไหนมันเน่ามันเหม็นมันเสื่อมสภาพกลับมาเป็นดินดีเด้สมานาโนนะครับได้เข่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข่าทุกเม็ดมันอวบมันตรงน้ำหนักดีชุดละ 1,000 บาทนะครับโทรสั่งกับพยุพนาคได้ส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากส่งผลให้มีปัญหาเวลาเหงียวมัดติดขัดเหงียวยัดเหงียวยอดจังซี่ล่ะอย่าสับไปนอนกอดโลกซื้อเด้อเงินคำกับเกี่ยวกับมีอยู่รีบโทรสั่งให้พยุพนาคทรงให้พยุไปจินกระปุกละ590ตัวคันอยากจับบำรุงร่างกายมีสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรแบบไทยๆนะครับผสมอยู่น้ำกันนี่ทั้งหมด13ชนิดน้ำทิ่มโดยเถาเอ็นอ่อนล่ะพี่น้องเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลี่ยงนะครับแล้วก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายนะฮะทั้งหมด13ชนิดเดี๋ยวบอกพี่น้องให้เข้าใจสักหน่อยหนึ่งเด้ออัน13ชนิดมันมีหยังพระเยบุญนาคว่าสั่น13ชนิดเด้อนอกจากจะมีเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลี่ยงแล้วก็ยังมีเถาโคคานเถารางแดงเถาสะคานกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงพริกไทยดำกระช่ายดำดอกดีปรีแก่นพญาช้างเผือกกำลังหนุมานมากระทืบโล่งโอ้นี่บำรุงกำลังนะครับเอาไปอยู่ไปกินกระปุกละ350บาทนอกจากบำรุงกำลังแล้วก็ยังบรรเทาการปวดมือตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวนะครับบำรุงเลือดบำรุงลมนะครับกระปุกละ350บาทไปอยู่ไปกินได้ยังแม่เด้อหรือท่านที่เป็นโรคที่สุดดวงทวารนะครับก็กระปุกละ350บาทเขาบอกยานาคได้เพิ่งเป็นว่าเป็นมาโดนแบบเดือยไก่กีบมะเฟืองการท่องผูกขับถ่ายยากะนี่แหละยาปัจเทาลิสดวงทวารกระปุกละ350บาทนะครับคันอยากจะดื่มกาแฟด้วยกาแฟเก้าดีมีส่วนผสมด้วยสมุนไพร15ชนิดห่อละ145บาทห่อหนึ่งมี22ซองละ1แก้วนอกจากนี้เราก็ยังมีกาแฟสำหรับผู้ชายโดยตรงเลยนะครับกล่องละ500บาทส่วนเกษตรกรนะครับพี่น้องผู้พันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ถ้าหากว่ามันบ่อ้วนบ่พี่บำรุงด้วยจุลซีโพไวติพระเยปุนาคยอดเสนาบในถังในอ่าง
ผสมน้ำหาดเฟื่องหาดจ่าคู่กับพวกข้ามไปเขาก็ได้กินแล้วนะครับมันสิอ้วนตัวสมบูรณ์ป้องกันบ่ให้เป็นโรคขาดสารอาหารป้องกันบ่ให้โรคคีโตซีสป้องกันบ่ให้เป็นโรคขาดพลังงานเฮ็ดแต่มันมีเหี้ยมีแห้งสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันบ่ให้เกิดโรคต่างๆฉะนั้นพี่น้องมีง่วงกระท่องกระมันบ่อยากจะให้มันแทงลูกหรือลูกบ่อยากให้ลูกมันตายขาดท้องอยากให้มันออกลูกง่ายแต่ก็น้ำนมกระหลายง่ายให้มดลูกมันเข้าอูเร็วป้องกันบ่ให้มดลูกมันฟอมันรีบมันเหี่ยวมันแห้งถึงรอบกับกับสัตว์ง่ายเด้อครับเด้อหรือกรณีมันป่วยแล้วก็นําไปฟื้นฟูหากว่าตามคอกตามฟ้าเหม็นฉี่เหม็นเหี่ยวเหม็นสาบเป็นกุยก็นําไปผสมน้ําจิระงับจิ้นเหม็นเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันในช่วงต่อไปสนใจพี่น้องท่านใดก็หยิบโทรศัพท์มาบ่ทันสะดวกสั่งกับบันทึกเบอร์เมมเบอร์ไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์พยุพนาคเด้อ091-828-0039 091-828-0039ครับบัดนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆมันมวลนะครับต่อเนื่องกันอีก2เพลงซึ่งช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเด้จังหวัดปีรำเนี่ยอากาศเริ่มเย็นนะครับจังหวัดทั้งเราอิสระข้ามไปยังไงนะครับอากาศเย็นบ่นี่แสดงว่ามันส่งสัญญาณใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวเต็มโตแล้วนะครับฝ่าฝนก็เริ่มลดลงดอกพี่น้องครับทั้งบุรีรัมย์กระจักสิได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวดอกแต่ว่าทั้งเราผมก็ถามเบิ่งว่าบางหม่องก็คือบางหม่องกับพ่อกำกานี่เพิ่นว่าฝนตกบ่ทั่วฟ้าบางหม่องก็ท่วมนะครับมื้อละนี่หนักเอ้ยโอ้ยธรรมชาติมันก็เป็นปันความเสมอภาคว่ามีหรอกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับฝีมือของมนุษย์แหละมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลให้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจังไหนล่ะก็ต้องสู้กันไปล่ะตราบใดชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปอีกจังนึงในช่วงที่เฮายังมีเหี้ยมีแห้งนี่อย่าลืมเด้อบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนพะเยาพุทธนาคนะครับอ้าวมาต่อกันที่เพลงที่มีชื่อว่าทนหนาวอีกปีจากพี่เด่นเด่นบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตามไปด้วยฝนหนาวสาวครวญจากคุณแม่ผ่องสองช่วงช่วงแรกฟังสอนชนีสิประจวบไปพอได้ยังช่วงที่สองนี่ก็ฟังอีกสองเพลงก็สิตามมาช่วงที่สามที่สี่นะครับอยู่กับพี่น้องในช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะครับหาสิบนาทีนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆสาระแนวรู้เรื่องราวต่างๆขาดว่าได้ช่วงรอดต่ออายุก็มีเด้แต่กับผู้ใดพี่น้องผู้ใดได้บรรเทานะครับจะเปิดจะเปิดวิทยุฟังนะฮะโอ้ผมลืมบอกว่าผมออกอากาศอยู่ทั้งจังหวัดชัยภูมิแจ้งข้อค้อนสวรรค์นะครับนี่อีกคืนหนึ่ง2ชั่วโมงนะฮะลูกค้าของผมอยู่ทั้งพุ่นที่ผมเคยไปออกอากาศนะครับอยู่ทางพุ่นลูกค้าที่เพิ่นสนับสนุนพระยุพนาคนี่ประมาณ400 500ท่านนะจะได้กะอ่ะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ตี5มานะครับตั้งแต่ตี5นี่จะไปสิ้นจะไปนู่นน่ะไปหมดในช่วงในช่วง7โมงนะครับนี่ก็คือขึ้น SS รุ่งเรดิโอ 95.75 นี่ล่ะนะต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงจะได้กับผู้ใดได้ยินเสียงพยุพนาคก็บอกพี่น้องแต่บ้านเฮาเด้อนะครับหมุนขึ้นมาฟังขึ้น 95.75 นะครับตั้งแต่ที่5ไปถึง7โมง2ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยนะนี่ก็โอกาสให้พี่น้องได้ฟังกันแล้วก็อีกคืนนึงอยู่ทางวิทยุทอ03จังหวัดนครราชสีมา90.50ในช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลฟังได้แล้วก็ที่จังหวัด101นะครับนี่กองทัพภาคที่2ก็ 95.50 Happy Radio 1ชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับก็คืนอื่นๆอีกคุณฟังหลายคืนด้วยกันนะฮะติดตามฟังได้ช่วงนี้ฟังต่อเนื่องนะครับ
สองเพลงเด้อทนาอีกปีจากดินบุรีรัมย์แล้วก็ตามไปด้วยฝนหนาวสาวครวญจากแม่ผ่องผ่องศรีฝรนุชครับ

0: ชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั่นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนา
2: อ้าวเฟิร์สมาทางใด
3: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
3: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
3: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําห้อนนั่น
3: แม่นอยู่
2: อือ
3: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: ว่า
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบ่
3: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
3: แน
2: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
3: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
3: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
3: 145บาท
4: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลินเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊กกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
5: บาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนคู่ยางคู่แนว
5: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายหูบลายต่างกูมูเฉยด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
5: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
5: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0910

0: มุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039 0918280039
1: ผมได้ส่งสินค้ามาให้หลายมือแล้ววันนี้ผมก็เลยโทษติดตามเบิ่งเป็นจังได๋เอาไปใส่แล้วใส่กระมั่วหรือว่าใส่กระหมู
2: กระหมูจ้ะ
1: ง่วงมันมีอาการป่วยบ่หรือว่าไปผสมน้ำผสมห้ำกินบำรุงในซื้อ
2: มีอยู่จ้ะมีอาการป่วยง่วงแม่มาม
1: มันป่วยเป็นจังได๋อาการมันลักษณะ
2: มันบ่ออกตุ้มแล้วพะยายมันนั่นมันมากินหญ้ามันยืนน้ำลายไง
1: อ๋อมันเป็นอาการเริ่มแรก
2: อาการเจ็บคอ
1: จ้ะจ้ะ
2: เจ็บคอเจ็บปากนี่ล่ะ
1: เออนั่นล่ะเป็นอาการเริ่มแรกของลำปีสะกีนมันติดเป็นถือด้วย
2: มันจับกอกและกอก
1: เออ
2: ทั้งกอกทั้งใส่น้ำให้กินทั้งใส่ห้ำให้กิน
1: ครับครับ
2: เดี๋ยวนี้ไข้เนี่ยเราดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้
1: เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้ว
2: จ้าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วบัดนี้เห็นอีแม่นึงกันท้องเพราะก็ออกว่าได้ว่าก็ได้ชี้มือ
1: ครับครับตัวนั้นได้กินบ่ตัวนั้นได้กินบ
2: ่กินจ้านี่ก็ให้กิน
1: ลูกแข็งแห้งบ่
2: น้ำใส่ห้ำให้กินคือกัน
1: ลูกมันแข็งแห้งบ่สิออกมาลูกมันแข็งแห้งบ
2: ่โอ้ยลูกแข็งแห้งดีคักว่าใส่ดื้อก็มือเดียวมามือที่2แห้งแล้ว
1: โอ้ยแห้งแล้วติ
2: จ้าถ้าสิถือให้มันน้ำ
1: น้องง้วนี่น้องง้วมันออกง่ายวะ
2: ออกง่าย
1: เออเวลามันออกจากท้องว่าได้เป็นนอนเฝ้าตัว
2: โอ้ยนอนเฝ้าถึงนอนหลับบ่ฮู้อันนี้บัดนี้กันว่าสิว่าสิรอเบิ่งนั่นมันออกมันสิออกเป็นมันสิออกจังได๋ว่ามันนั่นท้องมันใหญ่คักมันใหญ
1: ่โอ้ยมันใหญ่แบบนี้ก็ย่านเนาะย่านๆเด้
2: ย
1: ่
2: านมันออกยาก
1: เออเออ
2: บัดนี้จังได๋อันมันลักออก
1: นั่นนั่นโอ้ย
2: เห็นแต่นอนขอรออยู่ลูกมันจะมันออกแต่ย้ำหึง
1: เอาไปมาไปนอนเฝ้าตัวนี้ว่าได้เบิ่งจอ
2: ยจ้านอนอยู่นะพี่แล้วนอนเฝ้าคอกง้วยอยู่นะง้วย10ตัวเดียวเนี่ย
1: ครับครับโอ้ดีใจน้ำออกมาแข็งแรงดี
2: จ้าเดี๋ยวนี้มีทองอยู่5ตัวบ่ได้ออกเนี่ย
1: ผสมน้ำมันกินทุกตัวคุกอาม
2: ผสมน้ำทั้งผสมทั้งทั้งเฮ็ดทุกอย่างทั้งพี่อายุพ่อใหญ่สุดสาวรถ
1: เออนั่นน่ะโอ้ดีใจน้ำตัวที่มันเป็นนี่ตัวที่มันเป็น
2: โอ้ยขึ้นมาแล้วก็ยังว่าบัดนี้ลูกเพิ่นให้สั่งให
1: ้ติ
2: ก็แบ่งมามื้อนั้นสั่งมา 2,000 น่ะน่ะมาแบ่งเพิ่นผู้ละ 1,000 บัดนี้จะขอสิหมดอีกแล้วนี่สิได้สั่งอีกอยู่นี
1: ่โอ้น้องเพิ่นบัดแต่พี่น้องเฮาได้กินน้ําได้งวกกับขึ้นมาสําคัญนี
2: ่อันนั้นเพิ่นไปให้ควายดอกเพิ่นมีควายอยู่เก็บ8ตัว
1: เออผู้เพิ่นเอาไปให้ควายเป็นจังได๋ล่ะมันเป็นจังได๋ได้กินแล้วได้ถามเพิ่นบ
2: ่ท่านก็ได้มาอันคันพวกเจ้าบ่เข้าใจคันบ่ให้ฟังนี่คันพวกแก้วบ่เข้าใจพวกแก้วเถอะโทรไปหาเราเบอร์นี่เด้อเราสิเว้าให้ฟังดอกเลยฟังสิ
1: ครับครับครับ
2: บอกเพื่อนขันบักมู้เจ้าจากได้อีกกับมู้เจ้าโทรสั่งเอาวะ
1: ครับครับครับอันเขาได้ถามเพิ่นว่าได้เห็นกันยันตั้งแต่ให้ไปเนี่ยเป็นจังได
2: ๋ใส่น้ำให้กินว่าควายเพิ่นพาได้เป็นแห้งดอกพ่อใหญ่เพิ่นไปใส่ตะน้ำให้กินว่าซั่น
1: อ๋อบำรุง
2: จ้าบำรุง
1: จ้า
2: โอ้ยออกง่ายสมบูรณ์ดีคักว่าลูกมัน
1: ครับครับครับ
2: เล่นบั่มบั่มแล้วเดี๋ยวนี้
1: เออโตเป็นก็หายแล้วว่ะติ
2: จ้า
1: อือ
2: โตเป็นก็หายแล้ว
1: โอ้เนาะเอาถ้าเป็นจะได้ฟัง
2: ใน
1: ตา
2: คนอยู่ใครอยู่โคกเนาะไปหาหมอก็ยากหมอเลยว่าว่าเองนี่อย่าพ่อใหญ่เองคุณนาคแล้วบ่ยากดอกตาสะดอกเว้าก็พอเฒ่าจํามีหมอประจําครอบครัวเฮานั่นล่ะเด้อล่างสิ
1: แม่นมันเป็นวัคซีนพร้อมเด้
2: จ้า
1: ซื้อพร้อมบัดนี้กินบำรุงก็ได้ก็ว่ากินกันก็ดีกินแก่ก็ได้ได้ทีนี้ล่ะกินต่อเนื่องแม่นแต่มีง้วหลายสิโอ้ยอย่าไปเฮ็ดเล่นเด้อเดี๋ยวมันเป็นดีตัวเจาะเอาอยู่เอาทันว่าซั่นโอ้ยล่ามหมดคอกนี่สิจังได๋ล่ะว่าราคาเป็นล้านบัดนี้รวมทั้งหมด
2: สั่งมา3เที่ยแล้วเนาะเอาประจําเลย
1: นั่นแหละนั่นแหละ
2: มันสบาย
1: แม่น
2: โอ้ยแต่หาโทษมันเปลี่ยนโทษไปหาหมอซะเพิ่นสิมาได้บัดนี้มาอยู่ทั้งเขาพี่ทางก็ยากลำบาก
1: เออเจ้าอยู่อำเภอเทพสถิตเนาะ
2: อำเภอเทพสถิต
1: คุณแม่นี่ซื้อหยังก่อนนี่คุณแม่ซื้อหยังก่อน
2: ชื่อแม่จันทิดจันพี่ลม
1: เอออันแฟนของพร้อมน้อยน่ะเนาะ
2: จ้าจ้า
1: พร้อมน้อยบ่อยู่เจ้ากับเบิ่งแทนซอยกับเบิ่งสีแลต
2: ัก
1: มัดเฮา
2: ไปซ่อมรถอยู่มื้อน
1: ี้เออสบายใจดอกเพราะว่ามีหัวเชื่อจุนซีพยาบาลนาคเป็นตัวแทนแล้ว
2: ถ้ามีหมอคนนึงประจําคอกหัวน่ะพ่อใหญ
1: ่ดีดีดีดีสบายใจกินกันแก้ตีธาตุหดตัวมันกันยุ่งน้ําพร้อมเด้อยามแมลงนี่
2: จ้าเฮ็ดคือยัง
1: จ้าตามนั้น
2: แล้วโอ้ยมันบ่แพงดอกตาซ้ํานี่นึงซะดอก
1: ครับครับ
2: สั่งซื้อมาอีกโคตรซะดอก
1: เบิ่งงัวได้หมดคอกเลยติ
2: มื้อหัวได้หมดคอก
1: อันเลี้ยงหมูน้ําบ่ได้คือยังบ่คุณแม่เลี้ยงหมูน้ําบ่
2: บ่จ้าจะไก่เรียกไก่แน่
1: ไก่กับผสมน้ำมันกินได้เด้อ
2: จ้าไก่จะกินน้ำกันน้ำนี
1: ่กันโรคหาโรคผากได้ดิ
2: จ้า
1: ตาตูบตาโป้มันเลยไก่บ่เจ็งแห้งกระดูกกระเดี่ยวมันอ่อนมันแข็งสิดูแลได้ดูแลได้
2: จ้
1: าพวกไก่พวกเป็ดพวกหมูได้เมือดนะครับมีงัวก็ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้กินไข่กินเนื้อมันน้ำนี่แหละตัวนี้เราซอยถ้าเขาว่าหมอคนนี้ดูได้ทุกอย่างสำหรับสัตว
2: ์จ้าพวกคนบ่ได้นอนอยู่ให้อยู่นะคนบ่ได้ตั้งอยู่เพิ่นตั้งแต่เท่าทัดเพิ่นได้บ่รู้เรื่อง
1: ตีเอออ่ะกันฮู้ก็บอกบอกพี่น้องเฮานำเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลนำอันนี้ล่ะเนี่ยได้นี่น่ะซ้ําได้หมอมาปศุสัตว์นวดสัตวแพทย์ดูพวกเจ้านี่ล่ะอันหัวเชื่อ
2: ไปสิก่อนว่าก็ได้ตันพลอดไปแล้ว
1: เออผิวพรรณเป็นจังได๋ล่ะผิวพรรณมัน
2: ต่อไปวันนี้หาวดีครับ
1: สิมันสอมันใสบ่ผิวมันน่ะ
2: จ้ามันสอมันใสโอ้เดี๋ยวเบิ่ง
1: อือ
2: ไดก็ติดตาเบิ่งอยู
1: ่ขนมันเงานี่เงามันเหลืองคือจังซั่นน่ะมันหมูคนตัวเดี๋ยวมงมงอูเด
2: ้ที่ออกใหม่นี่อีตัวน้อยๆออกใหม่นี่เฮียงคักงามหลายเนี่ย
1: สิโอ้ถ้าจังซี่เฮาก็หักนี่เนาะเห็นแล้วโอ้
2: จ้า
1: เป็นตาหักเว่ยดีใจตลอด
2: สมบูรณ์หาวดองๆนี่บ้านออกได้ 2-3 มื้อจังได๋จังค่อยเรียนหาวดองๆแล้ว
1: ท่านพี่น้องเพิ่นฟังรายการของพญาบุญนาคนี่อยู่ทั้งจังหวัดชัยภูมินี่ท่านเพิ่นฟังแล้วเพิ่นอยากโทรสอบถามกับคุณเมย์นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้เบอร์เพิ่นให้เพิ่น
2: จ้าจ้าบอกเพิ่น
1: ขอวิชาขอแบ่งประสบการณ์จังได๋ก็ยังห่วงวิชาเด้อบอกเพิ่นนี่เด้อ
2: จ้า
1: คุณแม่หยังก่อคุณแม่หยังก่ออนุญาตถาม
2: แม่จันทิพย์จันทิรม
1: คุณแม่จันทิพย์จันทิรมอยู่บ้านศิลาทองตำบลปงยุคอำเภอเทพสถิตชัยภูมิ
2: จ้า
1: เบอร์โทรเพิ่นเด้อพี่น้องจดไว้จดไว้โทรขอวีซ่าสอบถามเพิ่น0629129823ย้ำอีกทีนึงเด้อ0629129823คุณแม่จันทิพย์จันพี่โรมอันนี้คุณพ่ออำนวยหรือว่าอยู่แต่ว่าเพิ่นตอบแทนไหนเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนใส่เพิ่นฮู้วิธีการ
2: น้ํา
1: การ
2: เป็นคนเลี้ยงหัวตั้งหากแล้วจ้ะ
1: เป็นอย่างเงี้ย
2: พอเฒ่าไปเกี่ยวหญ้ามาไว้ให้ก็เป็นผู้เลี้ยงห
1: ั
2: ว
1: เออนั่นล่ะผสมน้ําหาบงดหญ้านําเด้อมักไว้แห่งนี้เด้มักไว้สัก 30,000 โอ้ยม
2: ัน
1: นิ่มแล้วก็รสชาติแซ่บใส่แทนหัวหันได้ตั้งหาก
2: ที่หญ้ามุ่นมุ่นมักไว้กะพ่อใหญ่
1: แมนอย่าถีบเด้อนั่นน่ะได้ประโยชน์เด้
2: จ้าทําก็บ่เอื้อแต่มีรงสีพร้อมทําเบิ่งให้หัวกินเน
1: า
2: ะ
1: นั่นๆๆๆโอ้ยครบวงจรเลยอันฟังที่ให้อย่าถีบเด้อ
2: จ้าร
1: วมไว้พร้อมกันกับหญ้าแล้วก็เอานี่ล่ะไปหมักผสมน้ําหมักไว้สัก3มื้อขอให้มันกินโอ้ยแซ่บรสชาติก็ดีได้วิตามินอันเสริมครบถ้วนเลยอันนี้ใส่แท่นหัวอาหารได้ประหยัดเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็ใส่ตัวนี้นะแท่นหัวอาหารเพราะหัวอาหารมันแท่งซุมื้ออันนี้ผสมได้แต่ตัวอย่างเลยมื้อนี้พญาบรรณาขอบคุณหลายนะย่าแม่เด้อ
2: จ้า
1: ซอยเบิ่งซอยแย่งขยายบอกคันอันมีพอดองตั้งจังหวัดตั้งอำเภอบ
2: ่มีอยู่จ้าอำเภอบ่ใหญ
1: ่เออก็โทรบอกเพิ่นได้เป็นหยังใส่อันนี้เด้อซั่นพอดองเอ้ยซั่นเป็นไปเป็นเคยยังก็บอกขยายผลหน่อยมื้อนี้ขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยวสิโทรมาเล่นน้ํามื้อหลังพุ่นล่ะ
2: จ้า
1: เมื่อจังได๋ก็โทรสั่งอีกจะส่งให
2: ้จ้า
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: อยากกินเนาะพ่อใหญ่
1: จ้า
2: อยากกินคักว่า
1: เออ
2: ยานยานที่สะดวกแม่ดีคักพ่อตาลพ่อเฒ่าแล้วกินแล้วเป็นที่สะดวกเนาะ
1: พี
2: ่โอ้ยดีคักว่า
1: อ
2: ีแรกแล้วว่าคําแซ่บว่าซั่นเดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ที่สะดวกจมูกบ่นี่สิดวง
2: บ่นี่สิดวง
1: ขวาน
2: ขวาน
1: อ๋อแล้วเอาไปชุดนึงเท่านั้น
2: อันพ่อใหญ่แถมมาให้ปุ๊กนึงนั่นแหละ
1: โอ้ที่ที่ว่าโอ้ยซื้อดูแล้วให้ยังแล้วสิก็เลยให้ลองเบิ่งลองเบิ่งเออนั่นล่ะเข้าใจล่ะลืมๆๆเออใช่แน่นะเด
2: ี๋ยวนี้
1: จ้าจ้าเอออ่ะซ้ำนี่ล่ะขอบคุณหลาย
2: จ้าจ้า
1: ครับ
3: โอ้ยโอ้ยคือกลุ่มเด้กลุ่มกลุ่มตายตายหัวควายไข่ก็เป็นจังซี่เนาะ
4: มันเป็นจังได๋ล่ะยาย
3: นี่แล้วตุ้มเต็มตัวเลยแล้วตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่ๆก็มีตุ้มที่แตกแล้วก็ไหล
4: ปัญญาปัญญานี่ใส่ไบโอซิลิคอนสูตรเลี้ยงสัตว์พ่อใหญ่บุญนาคเอาไปแต้มไปทาผสมน้ำให้กินน้ำก็ได้เด้อตุ้มกะสิยุบแผลกะมาตกสะเก็ดงัวควายก็กินยากินอาหารได้คือเก่าใส่กับหมูเป็ดไก่ได้คือกันโทรบอกพ่อใหญ่บุญนาคส่งให้เลยเบอร์0918280039091 828 0039

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอแค่คำรักนะครับเป็นเสียงห้องของคุณยอดรักสลักใจสังสรรค์ประสบกับพี่น้องได้ฟังกันกับบรรยากาศของรายการสวัสดีลูกทุ่งโดยเยนาคบุญนักธุรพันธ์หลังจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังการพูดการคุยสนทนาเยี่ยมยามถามข่าวผลของการใส่ยุนซีโปรไบโอติกกับคุณแม่จันทิพย์จันพิรมนะครับนี่อยู่ทางจังหวัดชัยภูมิสมาชิกของพญาบุตรนางอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้นำคุณซีโปไปติกไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงงัวนะโดยเฉพาะงัวของเพิ่นเกิดการติดเสื้อป่วยลำปีสกินนะครับหรือว่าขาดสารอาหารขาดเลือดขาดวิตามินต่างๆก็ให้กินเป็นประจำนะครับฟื้นฟูกลับมากินอาหารได้ตามปกตินะครับก็คุณฟังฟังไว้เพื่อเป็นเคสตัวอย่างกรณีหากว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็โทรปรึกษาพยาบุตรดักโทรสั่งคุณซีโปไปติกนะครับไปแก้ไขปัญหาฟื้นฟูบำรุงกินบำรุงก็ได้แล้วก็กินเพื่อให้เป็นการสั่งภูมิคุ้มกันป้องกันว่าให้ภูมิมันตกป้องกันว่าให้ติดเสื่อเกิดโรคต่างสั่งเกาะสั่งกำแพงนะครับก็คือสั่งให้เสียของพี่น้องมีเหี้ยมีแห้งร่างกายแข็งแรงก็เป็นเกาะป้องกันหรือกรณีมันติดเสื้อแล้วก็นำไปฟื้นฟูดูแลได้นะครับเด้อก็ตัวปรึกษาตัวสอบถามตัวสั่งกับพยาบาลได้ชุดละ 2,000 บาทนะครับเบอร์โทรยานากระสุน918-28-00-39 เบอร์นี้ท่านสามารถที่จะโทรสั่งสามารถนำวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนำไปฉีดบำรุงเขาได้ป้องกันไว้เขาเกิดโรคป้องกันไว้ศัตรูพืชมาทำลายเขามันจะแข็งแรงนะครับแต่ก่อห่วงยาวเม็ดขโดกเป็นการฉีดบำรุงเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แปลงในเม็ดเขาเม็ดเขามันจะอวบจะตรงน้ำหนักดีคันว่าได้ฉีดบำรุงมันสิเป็นเม็ดรีบเลยครับเด้อฉะนั้นอยากจะได้เข่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มน้ำเต็มเนื้อได้หลายก็ต้องบำรุงด้วยสมาร์ทนาโนนะครับส่วนท่านที่มีการเป็นโรคต่อมลูกปากนะครับต้องหาพยาบาลหนักนะมีตัวซอยอยู่ท่านนำไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพเจ้าของป่วยไว้ด่วนมาอาจจะเป็นโรคร้ายอยากที่จะเยียวยาเด้อกะกระปุกละ590 บาทถ้าบ่มีแฮมีแห้งนะครับร่างกายบ่สมบูรณ์แข็งแรงมีการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวยังสี่หลังมึนซ่าขาลอยสมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนกระปุกละ350 บาทถ้าเป็นลิสต์ดวงตะวันก็กระปุกละ350 บาทคือกันส่วนกาแฟก้าวดีก็ห่อละ145 บาทห่อหนึ่งมีอยู่22ซองละ1 แก้วหรือจะเป็นกาแฟผู้ชายก็กล่องละ500 บาทกับโทรบอกโทรสั่งกับพยาบาลดากได้0918280039ช่วงนี้พบกับทีมงานพยาบาลดากในช่วงหัวรอดต่ออายุครับ
1: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับผมซุปเปอร์ยาวเด้อ
2: ครับสวัสดีครับผมจ่าดำคำเขาใหญ่เด้อ
3: มาบอกไม่จ่ามันเป็นไอซีไอซีบอกให้ฟัง
2: เอาเป็นยังไง
3: นี
2: ่นี่ยัง
3: ห้องอาหารแห้ง
2: มองไหนล่ะ
3: ห้องอาหารแห้งนี่นี่มอเรียงนี่เคยเขาไปกินห้องอาหารนี่เป็นประจำเป็นประจำแต่ว่าเมนูทุกอย่างหูจักเบิดเด้มอนี่มันเถอะพ่อนี่เมื่อเขาไปเลยเขาไปเรือไปเห็นเมนูเขียนไว้สั่งเลยมอนี่เห็นเรือไปเห็นหมอบเอาหมอบหนึ่งจานมาเลยหมอบหนึ่งจานเอามาหน่อยเพื่อเอาสามจานเด้อไปหมอบสามจานเด้อหมอบสามจานมาสั่นมันบวยมากพอดีเว้ยใส่ขับหมอบไปนะ
2: อ
3: ันนั้นเด้อเมื่อเขียนไว้ข้างฟ้านั่นนั่นตัวหนังสือโฟบนั่นนั่นนั่นหมอบตัวนั่นบวยเล่ว่าขึ้นมา
4: ขอโทษครับอันนี้ว่ามันหมอบตัวครับ
3: หมูอบสรุปตบเอามือเศร้านี่ผมเสียงไม่แ
2: พ้สรุปว่าพี่หาพ่อสรุปว่าเห็น
3: ลมพัดออก
0: เมนูอาหารแต่ก่อนตะกี้ตามร้านอาหารนี่เมนูต่างๆผู้สิเขียนเป็นตัวหนังสือใส่โฟมแล้วก็ไปตัดหอยไว้ได้พี่น้องครับลาบก้อยลาบขมต้มแซ่บต้มนัวก็ว่าไปเนาะรวมไปถึงนี่ล่ะเมนูนี่ล่ะหมูกรอบหมูอบนี่นะนะฮะปรากฏว่าโอ้คือจากพี่น้องเห็นนั่นแหละว่าเมนเห็นคือจากพี่น้องฟังนั่นแหละนะครับหมูอบกลายเป็นหมอบสระอูมันหาย เมนูใหม่คือหมอบนะครับอันที่จริงมันบ่แม่นหมอบดอกสรุปมันหายที่จริงมันเป็นหมูอบนะครับอ่ะนี่ก็ว่ากันไปเนาะก็บอกข่าวมาถึงคุณพ่อผลยินดีชาตินะครับอยู่ทางโคกสะอาดตำบลชำนิอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นสั่งเถาเอ็นอ่อน2กระปุกนะครับมื้อนี้เปิดสายรอได้ยะพอเด้อทีมงานพยบดากจะไปส่งให้ถึงเฮือนพุ่นล่ะแล้วก็คุณพ่อวีระนาดีนะครับอยู่ทางบ้านโคกรำตำบลกระเทียมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อันนี้เพิ่นสั่งสมานโนรอบที่2นี่แหละปีที่แล้วก็ไปใส่ปีนี้2รอบนะครับอ่ะนี่ก็1ชุดก็เปิดสายรอเช่นเดียวกันเด้อโอ้ขอบพระคุณคุณแม่จ่อยชัยกล้านะครับอยู่ทางบ้านโกยตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุดีธานอนสั่งจุนซีชุดใหญ่นะครับไปให้งัว1ชุดนะฮะพร้อมกับยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เปิดสายรอเด้อนี่แม่ทีมงานพยบุญนาคจะไปส่งให้ฮอดเงินพุ่นล่ะบ่มีบวกมีเพิ่มนะครับแล้วก็ยังมีคุณพ่อสายดวงศรีอยู่ทางบ้านหนองมวงตำบลบ้านไส้อำเภอพระคุณชัยจังหวัดปีรัมเถาเอ็นอ่อนนะครับเถาเอ็นอ่อน1กระปุกพร้อมด้วยกาแฟก้าวดี2ห่อนะครับก็เก็บเงินเป็นทางบ่มีบวกมีเพิ่มเด้อว่าเท่าใดว่าเท่านั้นคือเจ้าพยบุญนาคแจ้งให้ฮู้นี่ล่ะคุณแม่เอียบสวนเพชรนะครับอยู่ทางบ้านเพ่งพวยตำบลจันดุมอำเภอพระพาชัยจังหวัดปีรัมก็กาแฟก้าวดี3ห่อก็เปิดสายรอนะครับเปิดสายรอเด้อคุณพ่ออำนวยเฮงทิมนะครับทั้งประสาทจันดุมพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมอันนี้เพิ่นสั่งชุดใหญ่ไปเลี้ยงหมูนะครับเอาดูวิธีใส่แล้วยะเมเด้อว่ามันมีอาการนักจังไหนจังไหนนะครับบ่เข้าใจวิธีใส่โทษสอบถามพระเยปุณนาคหลังไม่เพิ่มเติมอีกจะได้เว้ากันโดนทำความเข้าใจนะครับใส่รวมกันทั้งแบบดำแบบผงเด้อแต่ที่แน่ๆที่ได้รับแล้วนะครับขอบคุณยังหอมคุณแม่เย็นฤดีสุภานิชทางบ้านหนองบัวพัฒนาตำบลนาดุลอำเภอนาดุลมหาสารคามอันนี้ก็ลูกค้าขาประจำก็สั่งเพิ่มอีก1ชุดนะครับสำหรับจุนซีโพไบโอติกแล้วก็คุณรัญชยาจริตลำทางน้องตะเสกตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดปีรัมสัมมานาโนนะครับอีก1ชุดเพิ่นกระสังไปก่อนนั่นก็2ชุดได้แล้วตอนนี้ก็สั่งเพิ่มอีก1ชุดนะครับพี่น้องสนใจไปรับตัวไหนอย่าลืมนะครับถ้าว่าโทรหน้าใหม่ช่วงนี้ก็คงจะบ่ทันดอกเพราะว่าเวลาจนจ่อมามั่งโทรหลังใหม่ก็ได้เด้อโทรเร็วสั่งเร็วถึงมือพี่น้องเร็วนะครับโทรไปที่0918280039ครับเวลาบดจอยก็คงจะโยโยไปซ้ำนี่เดี๋ยวพอกันมีโอกาสต่อไปช่วงที่มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ขอเชิญหน่วยงานและบุคคลที่สนใจร่วมส่งผลงานคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิ์และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2569ทางอีเมล massmedia.womensday@gmail.com จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่เว็บไซต์ dsd.go.th หรือ Facebook Fanpage ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด
4: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
7: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
8: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
13: ไม่ได้คิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติ ชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444 888-043-009
1: แล้วกด83ตัวนะทุกคน
2: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
3: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
4: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: บางทีลมหนาวพัดมาเยือนในเดือนใหม่มองฟ้าไกลส่งใจไปหาเธอแม้ตัวห่างทางไกลใจละเมอยังรักเสมอไม่เปลี่ยนเพ้อคิดถึงกันคืนข้ามปีไม่มีเธอช่างเหงาหงอยนั่งคอยเธออยู่ดูแสงสีส่งคำหวานผ่านสายลมด้วยความดีสวัสดีปีใหม่ใจมีแต่เธอคักเนี่ยร่างเทียร่างข้าวก็ได้คุณพ่อคุณแม่ครับบ่ทันได้ฮอดไงดอกปีใหม่อดเอานะครับจักละแม่ว่าสิเริ่มต้นกินกาแฟปีใหม่นี่สยามไส้โอ้ยสยามไส้กันเหลือแต่อันหมอนกับสาดขาดซะเลยผู้ลังคนเอาดีเจสยามไส้ไปใส่แต่กี้แต่ก่อนเล่าคือมาจัดรายการอยู่นี่โอ้ยเราไปเฮ็ดงานเกาหลีแล้วมาเบิ่งเพียงเนี่ยหมอนขาดของเราศาสตร์พื้นเก่าของเรานี่มาอยู่นี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนกันตั้งแต่หัวที่มักรายการดีๆอยากให้อยู่กับพี่กับน้องพ่อได้ค่ายเครียดกระเบียดความเหงาคัดสรรสินค้าคุณภาพมาขายให้พ่อให้แม่แม่จ๋ากาแฟของลูกถ้าแม่คิดว่าจะกินกาแฟสักอย่างหนึ่งยี่ห้อหนึ่งหรือกำลังเริ่มหัดกินกาแฟของลูกลงตัวที่สุดสำหรับคนที่กินกาแฟมานานแล้วอยากเปลี่ยนแปลงกาแฟแต่อยากได้สุขภาพด้วยลงตัวที่สุดกาแฟของลูกเป็นกาแฟเหมาะสำหรับคนที่นะครับอยากประหยัดนี้ก็ลงตัวที่สุดแสดงว่า 1. คนหัดกินทานได้ 2. คนอยากประหยัดกระเป๋าสตางค์อยากประหยัดเงินทานดี 3. อยากได้กาแฟที่มีประโยชน์รับประทานเลยจ้าแม่จ๋าท้ายที่สุดอย่าบอกว่าทั้ง3ข้อบางทีมันก็ไม่ได้มาพร้อมกันนะแม่นะครับเหมือนผัวล่ะครับร่างเทียขยันพดหักนะครับกินเหล้าร่างเทียนะครับเราบ่กินยาบ่สูบบ่เจ้าสู้แต่มักไปแต่วัดบ่ดูแลลูกดูแลเมียนั่นมันบ่มีอย่างที่สมบูรณ์แต่ว่าการทำกาแฟมันออกแบบได้แม่ออกแบบโดยเอาปัญหาของคุณพ่อคุณแม่มาก่อนนั่นคือ 1. คนเรามักจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงผมแก้ปัญหาได้จบแล้วครับด้วยการเอากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลชื่อว่านะครับย่าหวานมาแทนเพราะฉะนั้นท่านกินกาแฟท่านจึงไม่ต้องกังวลแล้วอย่างที่2คือกังวลเรื่องความดันนะครับกังวลเรื่องไขมันในเลือดแม่จ๋าลองคิดดูวันหนึ่งเรากินกาแฟวันละสักเอาวันละ2ซองพออ่ะนะครับซองหนึ่งถ้าแม่กินทีอินวันซื้อเอาง่ายเขาว่าตามท้องตลาดซองละ5บาท7บาทก็แล้วแต่แม่จะว่าไปแล้วแม่ยังจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพวกไขมันไปอุดตันเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันไปอุดตันที่หัวใจต้องเป็นเรื่องราวของบอลลูนนะครับเพราะว่าไม่งั้นหัวใจล้มเหลวไปตามขาตามแข้งต้องบีบต้องคั่นคันนั้นสั้นหันใจบ่ลงปวดน้ำแข้งน้ำขาจากไขมันทรานหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลที่ไปอุดตันมันอยู่ในครีมเทียมครับแม่ไอ้ผงขาวๆนั่นแหละวันนี้สบายใจได้ลูกจัดบริการแก้ปัญหาตรงนี้จบแล้วแล้วก็สุดท้ายแม่จ๋าเรามาเลือกกันดูซิว่าถ้าจะกินกาแฟสักอย่างนอกจากได้ความสดชื่นของกาแฟให้กระปี้กระเป๋าได้ประโยชน์อารมณ์ดีแจ่มใสแล้วอยากเอาอะไรขึ้นรถคันนี้ไปด้วยนอกจากความปลอดภัยนะครับจากย่าหวานความปลอดภัยจากครีมเทียมที่ไม่มีไขมันทานแล้วแล้วก็ได้กาแฟอย่างสดชื่นแม่อยากได้อะไรใส่ไปด้วยผมเอามาให้หนึ่งให้ถ่ายง่ายคืออินูลินไฟเบอร์และก็ส้มแขกผมเอามาให้อันที่สองเกี่ยวกับเรื่องราวของพุงหนาขาใหญ่ห่วงยางที่มันเยอะนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของนะครับสมุนไพรที่ชื่อว่าถั่วขาวแล้วก็แอลคาเนทีนแล้วก็สุดท้ายผมเอาคอลลาเจนคอลลาเจนนี้คือเป็นพระเอกนะแม่ผมใส่เยอะที่สุดใส่ให้มากที่สุดเพื่อหยุดปัญหาที่แม่กำลังเจอพ่อกำลังสัมผัสเช่นก้าวขึ้นมาได้หัวเข่าดังอีมรดกดเก็ดลุกก็โอยนั่งก็โอยร่างกายเรากำลังโรยเพราะขาดคอลลาเจนผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสนะครับอีแม่จ๋าผู้ลังโคตรอุ้ยใหญ่เบาเถอะหน้ากระแลขีดตะแลกระดำทั้งหมดนี้ด้วยทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าร่างกายขาดคอลลาเจนร่างกายตอนมีคอลลาเจนตัวหนุ่มมันผิวเต่งตึงเห็นไหมแม่มันผลิตคอลลาเจนได้เองได้เยอะด้วยร่างกายตอนเป็นหนุ่มเห็นไหมครับแม่กลิ่นตัวไม่มีกลิ่นสาบสาวก็หอมนะครับเป็นตาดมตาดอมแต่พออายุมากลิ่นสาบผู้เฒ่าวันนี้มีแต่กุยภาษาอีสานเรียกกุยครับแม่กุยแปลว่าเหม็นคิ้วเหม็นฉุนเหม็นเปรี้ยวนะครับแต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าขาดคอลลาเจนนั่นเองเนาะเอาเติมกันเข้าไปเรื่อยๆจ้ะแม่ถามว่าซื้อมากินเลยได้ไหมได้แม่ซื้อเลยนะครับร้านขายยาก็มีร้านอ่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็จำหน่ายปัญหาอย่างเดียวคือแม่ซื้อแล้วแม่จะได้คอลลาเจนแบบที่เป็นของลูกไหมที่เอาใส่สูตรเฉพาะให้แม่ไหมและที่สำคัญแม่สามารถที่จะกินมันทุกวันแบบไม่ลืมได้ไหมสยามชัยทำไมเอามาใส่กาแฟลูกคอลลาเจนทำไมไม่แบ่งขายต่างหากไปเลยไม่ครับแม่ผมอยากกิน2ข้าวฮอตแล้วก็บังคับแม่กินโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนกับคล้ายๆว่าเรากินกาแฟทุกวันแม่ก็จะได้กินคอลลาเจนทุกวันวันไหนที่แม่หยุดกินกาแฟฮอมคอฟฟี่เท่านั้นล่ะที่ร่างกายแม่จะไม่ได้รับคอลลาเจนวันไหนที่แม่หยุดกินกาแฟฮอมคอฟฟี่เท่านั้นล่ะครับคือวันที่แม่จะได้ไม่ได้กินกาแฟฮอมคอลลาเจนแล้วแม่จะได้ไม่ได้เติมเส้นเติมเอ็นแต่ถ้าเมื่อไหร่วาสนาบุญสัมพันธ์แม่ยังกินกาแฟอยู่วันนั้นแม่ไม่มีทางที่จะหยุดคอลลาเจนที่จะไปเสริมเอ็นเสริมข้อเข่าได้เลยดีไหมครับขั้นดี043009กด83ตัวเท่านั้นเองจ้ะ043009กด83ตัวแล้วก็เบอร์มือถือส่วนตัวสยามชัยอีกเบอร์หนึ่ง089จ้ะแม่จ๋า422แล้วก็กด4อีก4ตัวแม่ครับผมยังคอยอยู่ที่เดิมนะแม่มาเลยนะ089 422แล้วก็44ยังอยู่ที่เดิมมาอยู่กับกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟดีต่อสุขภาพและกระเป๋าสตางค์จ้า
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
0: ลำพี่กับลมเข้าสู่ผลงานเพลงซึ้งๆกันต่อเรื่องชาลาวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แถวนวนครแต่ก่อนผู้ชายคนนี้เป็นรปภ.หญิงที่ตั้งตารอเขาทุกเย็นก็คือเป็นสาวน้อยจากฉันทนายิปพาอยู่แถวนวนครนั่นละอีหล่าเป็นคนอีสานไอเป็นคนทางกรุงเทพเอาคือว่าพ่อกันเอากับพ่อกันย้อนความหักเนาะมันไม่มีกำแพงกั้นหรอกนะครับเนาะมีหมอนคางอันเดียวกันมันสิเอาอยู่ติเนาะวันนี้ชมตูไม่รู้ว่ายังไงเธอเขียนจดหมายน้อยฝากไว้หนูขอกลับบ้านสัก 3-4 วันนะพี่แล้วเธอก็ไปเลยพี่ก็ติดต่อไม่ได้ย่ายเจ้าของหอกับมาคอห้องสีล็อกเด้อสีล็อกเด้อสีล็อกเด้อขันบอกเงินมาจ่ายเนี่ยมันเลยมาวันที่เท่าไรแล้วเนี่ยวันที่7ที่8แล้วฉันก็ต้องจ่ายธนาคารค่าไฟก็บ่จ่ายค่าน้ำก็เขาสิมายกหม้อแล้วเจ๊ใจเย็นๆได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอยู่ก็ไปอยู่วัดเอาอยู่วัดก็สิบ่ได้หุ้มผ้าเลี้ยงบ่เจ๊บ่แล้วแต่อยากไปใส่กับไปอย่ามาอยู่นี่เอาเจคือว่าตัวทีบแท้คันอยากไปใส่กับไปแล้วอันเมียตัวเนี่ยอันอยู่น้ำกันเนี่ยเขาบ่ติดต่อมาเลยครับเจครับแล้วได้เงินใส่อะไรกินน่ะเงินเดือนก็คือเอาให้เขาเบิดวังสิ้นเดือนเนี่ยผมก็กินมากๆแล้วครับเบิ่งหัวหยองเบิดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปาดกินมากๆหัวหยองสิแม่วายก็เบิ่งเส้นมันเนี่ยเนาะก็กูมันนายซะเนาะซุ่มข้างคาหอเนี่ย

วลาผ่านไปยังบ่ทันได้โดนจนเกินไปนะครับเนาะหลังจากที่สมัยซึ่งเป็นสาวบ้านหน้าหนีไอทิดมาจากเมืองกรุงสู่บ้านทุ่งบ่ทันโดนมีรถเบนซ์ประมาณ 7-8 คันเป็นคันสีดำเบิดมีผู้ใส่ใส่สูทประมาณ 7-8 คนเลี้ยงลงจากรถปุ๊บๆๆๆมาแล้วมายืนอยู่ที่หน้าปากซอยแล้วก็มีผู้ใส่คนหนึ่งมาสวัสดีครับคุณหนูบ่สันเอาพวกแกมาอะไรบ่สันผู้ใส่คนนี้ก็ได้ใส่เสื้อขาดๆเก่าๆเด้คุณหนูครับคุณท่านอยากให้คุณหนูกลับไปดูแลกิจการของบริษัทตระกูลซุนของเราครับฉันไปไม่ได้บอกคุณพ่อแล้วว่าฉันไม่เอาไม่เป็นไรฉันจะรอฉันจะรอแฟนของฉันคุณหนูครับแต่คุณหนูก็คือทายาทคนเดียวของตระกูลเรานะครับคุณหนูแล้วผมจะรายงานคุณท่านยังไงล่ะครับคุณหนูกลับไปกับพวกเราเถอะครับว่าฉันเด้ว่าแล้วไอ้ซาเนี่ยขึ้นรถเบนซ์ไปแม่เอ้ยนะครับแล้วก็บอกได้บัดนี้รอสั่งลูกของพ่อทำไมเจ้าจะต้องไปติดผู้หญิงบ้านนอกอย่างนั้นกิจการของเราเป็นกิจการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองหันไทยแล้วใครจะมาดูแลต่อว่าสันโอ้ยไปอีกละบานนี้ก็ได้ เป็นเส้นที่สยามไส้อีหลีแม่สังเกตรวดนะครับกันหมุนอันติ๊กตอกขึ้นมาน่ะ5ขวบมานี่ว่าสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานว่าสิจัดรายการเตรียมข้อมูลขายกาแฟเนี่ยก็เคิกแต่นเดียวเบิ่งไปสักระยะเนื้อหากำลังเข้มข้นบัดนี้นางเอกกำลังถือกันแกงวายมันมาเลยบัดนี้กรุณาปลดล็อกจ่ายเพียง300บาทเพื่อดูตอนจบโอ้ยกำลังมวนเนาะจ่ายบ่ได้สยามไส้โอ้ยคนจังผมติหูนักหูแน่นจังหยังนี่มาสิเหลือโอนติ้งเข้าไปปั๊บเรียบร้อยเบิ่งจนจบบัดที่แท้แล้วสุดท้ายอีนางเอกนะครับเนาะกลับไปคลอดลูกเพื่อบ่อยากให้ผัวซึ่งสุขภาพบ่ดีต้องมารับผิดชอบเรื่องเล่าของเด็กน้อยทั้งสองแล้วเด็กน้อยทั้งสองเนี่ยครับแม่ฮู้ว่าว่านะครับมันไปขายพวงมาลัยขายกับเขาอยู่แถวตลาดนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของพ่อมันหรือว่าผัวคนที่พ่อกันเซาของเซาอยู่น้ำกันนั่นเองและก็ถูกกันแกล้งสารพัดนะครับเนาะโอ้ยกลัวสิได้กลับมาแล้ววันนี้อีนางนั่นกับป่วยพร้อมบัดนี้ซึ่งจะต้องใช้เงินถึง 3-4 ล้านเพื่อที่จะรักษาบัดที่แท้โรงพยาบาลที่รักษานั่นก็คือโรงพยาบาลของคุณปู่ของเด็กน้อยทั้งสองหรือว่าของพ่อมันนั่นเองโอ้ยเนาะจนต่อมาพระเอกสืบทราบว่าเหตุผลที่เมียหนีไปเนี่ยบ่แม่นหยังเพราะบ่อยากให้ผัวต้องมาแบกรับภาระตรงนี้แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกลำพังจังซี่นะนะครับแล้วพระเอกก็เลยเฉลยแต่พระเอกเนี่ยก็สิมีครูหมั่นที่มาจากทางพุทธต่างประเทศนะครับมาพ่อกันแล้วก็คุณจะไปไม่รักฉันได้ไงซิงกะยองสั่งผมไม่ได้รักคุณผมมีคนที่ผมรักแล้วคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะพูดแล้วเถียงกันโอ้ยสู้กันยุยกไงเจ้าของละเทียเฮียแตกน้ำมือน่ะรุ่นสยามไส้ขายกาแฟเอาที่โอ้แต่เมียขอโทษลืมข้าวอายุหลายมากแล้วมันเป็นสัตว์อะไรยังวะโอ้คุณพ่อคุณแม่ครับอย่าลืมเด้อนะครับอายุมากนะครับเรื่องลำบากที่สุดคืออะไรฟังให้ดีแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องกินกาแฟแม่จ๋าเสียงกระซิบจากหัวเข่าของคุณแม่ที่มันดังเวลาก้าวขึ้นบันไดแม่จ๋าเวลาอีแม่กำลังสินอนแอวลันปัดพ่อครับขอตอนน้ำลายมันติดนิ้วมันล็อกฝ่ามือมันจังแม่ฟังลูกสั้นๆแล้วแม่จะเข้าใจว่าทำไมต้องกินกาแฟที่ชื่อว่าฮอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจน1คือพวกนี้ร่างกายมันขาดน้ำมันไขข้อ2กระดูกอ่อนเริ่มจางลงทุกวันครับแม่ไม่ต้องตกใจถ้าอายุ70มันดังอายุ30มันเริ่มมีเสียงอายุ50มันเริ่มคลอนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนเองไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมจะต้องเอามาใส่กาแฟผมบอกย้ำอีกทีนึงนะครับ1ผมต้องการอยากให้แม่ได้กินคอลลาเจนโดยที่ไม่ลืมกินได้กินทุกวันของพวกนี้มันจะยาคือยาเมียยาคืออย่างคือกะละมั่งสอดหลังคาหัวคือหลุมที่มันเป็นบ่ออบต.มาปิดเนี่ยมันจะต้องเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องกินไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่

0: 2ค่ะแม่จ๋าผมอยากให้กาแฟช่วยให้แม่กระชุ่มกระชวยนะครับบางคนนี่ลูกหลานเอาคอลลาเจนมาเสริมให้คนแก่ที่ปวดเข่าเอวลั่นลุกโอยนั่งโอยผิวพรรณดีขึ้นขับถ่ายสะดวกขึ้นแต่ทำไมรู้ไหมแม่ไม่อยากลุกเหมือนเดิมจิตใจมันไม่อยากอารมณ์มันไม่ไปนะครับแต่สุดท้ายวันนี้แม่จะได้นะครับมีพลังใจเหมือนกาแฟกำลังลากคุณแม่ขึ้นจากเตียงนั่นเองจ้ะแม่และสุดท้ายครับแม่ราคานี้ผมว่ามันคุ้มแม่จะได้ไม่ต้องไปกินทั้งกาแฟกินทั้งคอลลาเจนไม่ใช่ยาเบาหวานก็อยู่นี่ยาความดันก็อยู่นี่ยาคอเข้าก็อยู่นี่ยาเอวลั่นก็อยู่นี่โอ้ยบ่ไหวล่องแม่ล่องราคาแบบนี้ยุคเขายากหมากแพงอย่าไปใจแพงให้มันเสียเวลากองละ145บาทเอาก่อนนะกาแฟนมสยามชัยสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลได้ยินบ่จ้าได้ยินบ่เอาสายหลุดไปแล้วจอยทั่วมาใหม่ด้วยแม่เด้อมาเรื่อยๆเติมเต็มเติมเติมอาชัดชัดชาเติมอาชัดชัดชานะครับเนาะเกิดเป็นคนเศรษฐกิจมันบ่ดีประหยัดอยู่ประหยัดกินใส่เงินแบบบ่ฟุ่งเฟือยได้ปิ้งไก่จัก2ไม้ก็อยู่ได้แล้วสยามไส้ถูกต้องจ้ะแม่จ๋า043-009-888มาแล้วจ้ะมาจากไหนน้อสวัสดีครับหนุ่มสยามชัยครับไฮโล
1: จ้า
0: แม่ครับเชิญจ้ะแม่จ๋าว่าไง
1: ติดต่อยินเถอะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ขอโทษอย่างสูงครับสายเข้าเยอะมากเลยนะครับจ้า
1: อยากฟังเพลงไม่อยากฟังเพลง
0: แม่อยากฟังเพลงอะไรบอกลูกชายเลยครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ฟัง
1: เพลงไอ้ของน้องไม้นะเพลงเนี่ย
0: น้องไม้นางเอกหมอลำซ้ำรักติแม่
1: ไม้เมืองชุมแพ
0: น้องไม้เมืองชุมแพกับมีอย่างหลักเข้าใจแล้วละอันนี้เป็นเพลงไม้ของเพื่อนผัวเขาผู้เบาคอยแก้วใบเก่า
1: ผัวเขา
0: เนี่ยผู้เบาแม่เตี้ยเออแม่สาวน้ำพ่องห้องไห่กับมวนได้สาวน้ำพ่องห้องไห่หรือจะเป็นนันเอียงก็อีกอ่ะสาวชุมแพตามแฟนโอ้ยคักหลาย
1: นั่นนะมักให้แม่ได้หันในมวนมวนโจโจ
0: เอาแบบโจโจมวนมวนนะแม่เนาะกันมาสั่นเนาะผัวเขาผู้เบาข่อยนี่ยังบ่โจทอเพียงนี่ได้แม่อันนอกไม่ว่อนแฟนกับแก้วใบเก่าแล้วกาอย่างสาวน้ำพ่องห้องไห่นะแม่เอาสามเพียงนี้ให้แม่เลือกเขาโจ๊ะเลยนี่สาวน้ำพ่องห้องไห
1: ่ผัวเขาฮะนะ
0: ผัวเขาจังเด็กก็ต้องขอผัวเขาเลยสิแม่ครับ
1: ผัวแม่ต้องมี
0: มักแต่เพียงซื่อๆอาจัดไปจัดไปป้าสยามไส้ข่อยแล้วว่าแม่เจ้าสิโฆษณาอย่างเดียวบอได้แม่ผู้ใดเลือกเพียงมากสยามไส้จัดให้หลดเด้ถามว่าการไปเป็นเมียน้อยการไปมีความรักที่ถูกแบ่งมันมีความสุขไหมมันเป็นความสุขเหมือนกับคล้ายๆว่างูแลบลิ้นสร้างกระดิกหูอยู่น้ำกันบ่ได้โดนผู้ใส่คนนั้นเอาเรื่องของผู้ใส่ก่อนเดี๋ยวมันกระซิบไปมีผู้ใหม่อีกคือเก่าเพราะว่าขนาดมันมีเมียมันยังมาหมากเฮ้าแม่นบ่อันนี้อีหล่าอีนั่งต้องระลึกตึกต้องไว้อันที่สองคือแม่จ๋าการที่เฮ้าได้ความรักเพียงเศษเสี้ยวความรักที่หันสองต้องถูกแบ่งทั้งเวลาและอ้อมกอดมันสิไปบ่มมดอกก้มบ่หวีดดอกอย่าไปหาคิดคันมันบ่มีผู้ใส่มามากอีหลีคันบ่มีผัวอีหลีก็อย่าไปญาติผัวเขาโดดล่องบ่ป่าสวายให้ป่าสวายมันตอดก็มีแห้งคือกันล่ะโอเคป่ะฟังเพลง043-009กด83ตัวแม่ครับ043-009กด83ตัว

0: คุณนายขาคุณนายอะไรล่ะสมหญิงคุณนายขาคุณนายหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมคะอะไรของเธอเนี่ยฮะมันจะเกินไปแล้วนะคุณนายก็คุณนายลองคิดดูสิกับข้าวเนี่ยหนูก็ทำอร่อยกว่าคุณนายใครบอกเธอว่าเธอทำกับข้าวอร่อยกว่าฉันคุณผู้ไส้ค่ะอันนี้ฉันยอมฉันเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นราคาขึ้นเงินเดือนในโนโลดฉันยังไม่ให้อ่ะคุณผู้ไส้เนี่ยเรายังย่องอีกได้ค่ะว่าหนูน่ะค่ะคุณนายหนูน่ะซักผ้าเก่งกว่าคุณนายอีกค่ะอ้าวมันก็เป็นเรื่องของเธอเธอก็ต้องเก่งกว่าฉันอยู่แล้วฉันก็ยังไม่ขึ้นเงินเดือนให้เธออยู่ดีว่าสันคุณนายกระไรคุณนายคะยังมีเรื่องบนเตียงค่ะเรื่องบนเตียงเวลานอนน้ำกันหนูก็เก่งกว่าคุณนายค่ะว่าสันฮะอะไรนะเธอพูดใหม่เซว่าสันเรื่องบนเตียงนี่หนูก็เก่งกว่าคุณนายค่ะใครบอกเธอคุณผู้ชายเหรอบอกอ่ะบอจาแล้วใครบอกคนขับรถค่ะเป็นคนบอกเฮ้ยว่าสันโอเคขึ้นว่าสันคุณนายกระไดรีบขึ้นไว้ขนาดเลยยันความรักถูกเปิดเผยแล้วเพิ่นกระไดจังใดก็แล้วแต่แม่ครับเอาซีฟสไป043009กด83ตัวหลังจากจบสปอตโฆษณาชุดนี้เชิญเลยนะครับ043009กด83ตัวลุย
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
3: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
0: แม่จ๋ากาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนเป็นกาแฟที่ออกแบบมาให้พี่น้องได้กระชุ่มกระช่วยได้สดชื่นและเป็นประโยชน์กับเส้นเอ็นผิวพรรณและข้อเข่าเพราะมีส่วนผสมของคอลลาเจนกินแล้วปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เข้าสู่ช่วงนาทีทองนาทีละบาทแม่จ๋าพี่น้องทางฝั่งเราครับสั่งกาแฟของลูกชายได้ด้วยนะทางฝั่งลาวจดเบอร์ไว้เลยจดเบอร์ไว้เลยครับฝั่งลาวครับ043-009กด83ตัวอันนี้เบอร์ไทยนะครับเบอร์ไทยแล้วก็เบอร์ลาวครับ020-5288-6156ส่งทุกที่ของประเทศลาวแจ๋วไหมแม่แจ๋วไหมนี่แหละครับคือความจริงที่ลูกเต้าอยากให้แม่ได้เป็นเจ้าของของกาแฟหอมคอลลาเจนทุกภูมิภาคของไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแม่จ๋ามาสู่ช่วงนาทีทองนาทีละบาทนาทีทองนาทีละบาทอ้าว089422แล้วก็กด44ตัวได้เช่นกันครับและอีกเบอร์หนึ่ง043009กด83ตัวสวัสดีครับหนุ่มสยามชัยครับได้ยินไหมจ้าได้ยินไหม
4: ได้ยินจ้า
0: แม่จ๋าแม่จะสั่งกาแฟหรืออยากร่วมสนุกกับลูกชายครับแม่ครับ
4: อยากร่วมสนุกจ้า
0: โอเคคุณแม่บังออนหรือเปล่าจ้า
4: ค
0: ุ
4: ณแม่บังออนหรือเปล่าจ้าจ้าโอ้กันจะได้ยินเสียงเจ้าเนาะโถบังตั้งไล่เฮีย
0: โอ้ยโถบังตั้งไล่เฮียก็ได้ยินเสียงลูกเสียงเต่าคือเก่าหันแล้วคุณแม่อยู่ที่ โอ้โหทำไมอยู่ไกลจังเลยอยู่ตั้งกำแพงเพชรเลยเหรอแม่ครับ
5: จ้าอยู่กำแพงเพชรจ้า
0: อ๋อโหแสดงว่ารวยมากเลยเนาะแม่เนาะครับครับแม่เพราะว่าขนาดกำแพงยังทำด้วยเพชรเหรอแม่ลองคิดดู
5: จ้า
0: แม่เอาอย่างนี้ถ้าจะร่วมสนุกเอาเลยลูกจะให้1บาท1กล่องเป็นนาทีทองคุณแม่บังออนได้รับโชคตอนนี้เลยโอเคไหมครับ
5: จ้า
0: แม่จ๋าสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยคนรวยเนี่ยครับแม่คนรวยเขามีอะไรที่คนจนนะครับยังไม่มีเขาถึงเรียกว่าคนรวยเอาแม่บอกมา10อย่างถ้าอยากจะรวย1
5: มันก็มีหลายอย่างเลยจ้ะ
0: 1บ้านหลังโตได้เลยจ้ะ2รถยนต์คันโก้3โซ่ของคอเส้นใหญ่เอาแม่เอาให้แม่ว่าดีกว่าอัน1จ้ะแม่คือ
5: บ้านหลังใหญ่แล้วก็มีทรัพย์สินเขา
0: ครับ1บ้านหลังโต2แม่2
5: ก็มีก็เลยมีมาแต่ตั้งแต่เดิมจ้า
0: โอ้ย
5: ก็มีก็บ่มี
0: เอาละเด้อบาดนี้แม่ข่อยเอาคนบ่มีก็บ่มีคนจนก็จนชีวิตมันลำบากโอ้ยดากระดานอืม
5: คนจนก็ลำบาก
0: อันหนึ่งบ้านหลังใหญ่2ล่ะแม่2บ่งบอกว่าเป็นคนรวยคืออะไร
5: บ้านหลังใหญ่จ
0: ้
5: ะ
0: แม่อยู่ในคออยู่ในคอต้องมีอะไรแม่คนรวยอยู่ในคอต้องมีอะไรในค
5: อ
0: คนรวยอ่ะ
5: ทองแท้แล้ว
0: เออต้องมีทองเส้นใหญ
5: ่
0: ๆอ่ะข้อ3แม่อยู่ในแขนอยู่ในแขนต้องมีอะไรอยู่ในแขน
5: เออกำไรแขนแล้วก็แหวนทองแดง
0: โอ้3 4มีแหวนด้วยอ้าวคนรวยแม่อยู่ใต้ถุนเรือนมีอะไร
5: นั่นแล้ว
0: ฮะ
5: โอ้จะมีรถมีลาจะแล้วมีรถมีลามี
0: รถคันใหญ่เอาอยู่ใต้ถุนบ้านมีรถคันใหญ่5แล้วแม่6คนรวยเป็นยังไงแม่คนรวย
5: โอ้ยคนรวยเขาก็บ่ได้รับจ้างคือคนจนแล้ว
0: โอ้คนรวยบ่ได้รับจ้างนอนอยู่บ้านซื้อๆนั่งกินนอนกิน
5: จ้านอนอยู่บ้านซื้อเขาก็มีเงินกินคนจนนี่ก็ไปหาจ้างกินซ้ำละ
0: เออหาได้จะค่อยได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินอดมือกินสองมือแม่คอเจ็ดแม่คอเจ็ดคนรวยเป็นใดอีกแม่คนรวย
5: โอ้ยคนรวยคนก็ไปลำบากคือคนจนท่านละ
0: อยู่ในธนาคารเป็นใดแม่อยู่ในธนาคารมีอย่างแม่อยู่อันคนรวยอ่ะ
5: โอ้ยเขาก็มีเงินล้านเงินแสนฟ้ากันละคนจนก็ไม่มีกันแล้ว
0: เอาขอแปดแม่ขอแปดขอแปดครับแม่เวลาเขาเฮ็ดงานเวลาเขาขับรถเขาขับเองหรือว่ามีคนขับให้แม่
5: โอ้ยเขาก็มีคนขับให้ผู้แล้ว
0: โอ้ครับเวลาเป็นผ้าป้าได้ไหมเขาเป็นเขาอยู่ในตำแหน่งใดกันอันทอดผ้าป้าบ้านเขาอ่ะ
5: เอ้าเขากับตำแหน่งยังไงผู้แล้ว
0: เออเป็นประธานผ้าป้าอืม
5: จ้า
0: เอาเก้าแม่เก้า
5: ผ้าป้าผู้แล้ว
0: เอาเก้าแม่เก้าบ้านเก้าแม่
5: เอา
0: เ
5: กือบหลายข้อแท้
0: เอาสิบข้อสิบข้ออันหน้าหลายบ่แม่คนรวยหน้าหลายบ่
5: โอ้ยหน้าก็ไล่ให้ก็ไล่แล้ว
0: โอ้โหเอาขอสุดท้าย
5: มีลามี
0: เออขอสุดท้ายเมียมีแต่คนแม่คนรวยเมียมีแต่คน
5: โอ้ยเมียผู้เดียว
0: โอ้ย
5: มีหลายคนคนรวยอะ
0: มีแต่ซุ่มฉีดทุกที่มีเมียหลายๆนะแม่เตี้ย
5: เออมีเออเมีย
0: เพราะว่าเงินมันหามาได้มันก็ต้องไปแบ่งสู่คนมันก็เลยบ่มีเงินมาแม่เนาะ
5: แมน
0: โอ้สับกอกถึงมองคัดเลยแม่แม่จ๋าเราปิดวิทยุไว้อย่าเข้าเด้อให้ลูกสัมภาษณ์สอบถามแล้วมันเป็นยังไงแท้เสียงวิทยุมันงั่นดีแต่ว่าแม่จ๋าแม่ผมฟังแม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้ง9ข้อนี่ผมชอบข้อสุดท้ายเขาเรียกว่ามันเป็นกัลยาณธรรมเนาะถ้าเกิดว่าผัวเดียวเมียเดียวนี่มันเจริญรุ่งเรืองแล้วมันก็ร่ำรวยเนาะแม่เนาะ
5: โอ้ยคนรวยเมียเดียวพ่อเดียวเนาะ
0: อ๋อครับแม่นอยู่
5: ได้คนบ่ได้สมบัติเขาอีแบงแยกหลาย
0: อีแม่อีพ่อมีแต่คนแม่อีพ่อมีแต่คน
5: ฮะ
0: อีพ่อมีแต่คน
5: โอ้ยก็คนเดียวนี่ล่ะ
0: ว้า
5: คนยาวมีแม่คนยาว
0: มันใจบ่ล่ะตอนนี้เราไปใส
5: ่
0: ตอนนี้อีพ่อไปใส่แม่ตอนนี
5: ้โอ้ย
0: ฮะ
5: จ้า
0: อีพ่อไปใส่วันนี้พ่อไปไหนคะแม่
5: โอ้ยพ่อก็ไปให้ไปนานี่เนี
0: ้ยแมนบ่ล่ะมั่นใจบ่แมนเราไปบ่เราพุ่นบ่อยู่ตลาดพุ่นสิตอนเนี้ยมั่นใจบ่เช็คเบิ่งดีๆด้ว
5: จ้า
0: การสร้างความเล่าฉันคืองานของเฮาแม่จ๋าขอบคุณแม่มากเป็นไงบ้างกินกาแฟรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่ของลูกชายเนี่ยกินไปแล้วรอบแรกเป็นยังไงบ้างอืม ถือกใจไหมถือกใจไหมกาแฟลูกชาย
5: โอ้ยก็จะถือกใจจ้าได้เอามาชิมเบิ่งแล้ว
0: อ๋อครับครับครับชิมดูแล้วก็เลยโทรมาเอาอีกใช่ไหมแม่ครับ
5: จ้าก็เลยอยากได้ของฟรี
0: อ๋อของฟรีแม่ชอบของฟรีเหรอครับแม่ครับ
5: จ้า
0: เวลาพาร์ทเทศเนี่ยไปนั่งฟังฟรีแม่เอาไหมของฟรีเอาไหมคะ
5: เอาจ้า
0: อ๋อเยี่ยมเลยแม่ถ้าเกิดว่าโควิดเขามาเขาแจกวัคซีนโควิดฟรีแม่ไปฉีดไหม
5: ฉีดมาแล้วจ้า
0: เยี่ยมมากเลยนี่ก็ของฟรีแม่ครับลดค่าตัวล่อหมุนฟรีลุยๆแม่เอาบ
5: ่จ้า
0: เอาบ่กันของฟรีแบบล่อหมุนล่อรถหมุนไหมมันฟรีหลุนลุยๆเอาบ่
5: โอ
0: ้
5: ยก
0: ับ
5: ว่าได
0: ้
5: ย
0: ิ้
5: มจ
0: ้
5: า
0: บอกได้แม่ครับของฟี่ฝ้าผ้าว่าแม่ฝ้าผ้าของฟี
5: ่โอ้ก็เอาเป็นบางอันจ้าแกกาแฟนี่เอาแน่นอนกาแฟ
0: แม่ครับดูแลสุขภาพนะเป็นห่วงถ้าเกิดว่ากินกาแฟของฟี่1กล่องบาท1บาทหมดแล้วก็ค่อยมาเอาอีกนะแม่นะจ้า
5: จ้า
0: ขอบคุณจ้าแม่ครับ
5: จ้า
0: จ้าเบาหนัวหัวมวลเวลากับจังแมนเบิดไว้แม่ครับเงื่อนไขทุกอย่างที่ลูกจัดมาให้แม่ไม่ได้เงื่อนไขนาทีละบาทก็เหมือนได้แม่คิดว่ากาแฟกล่องหนึ่งที่แม่ซื้อในราคา1กล่อง145บาทต้นทุนกาแฟต้องมาเท่าไหร่อย่างน้อยๆต้องมี90บาทนะแม่ซึ่งลูกตอนนี้กำลังให้สถานีเครือข่ายวิทยุตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศได้นำกันไปขายในราคาส่ง90บาทต่อลังนะครับตกลังละ 4,320 บาท 4,320 บาทจะได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดตกซองละ9บาทเท่านั้นเองนี่ถือว่าเทียบกับ T-in-1 ได้เลยนะครับแม่แต่มันหิ้วไปด้วยทั้งคอลลาเจนนะครับถั่วขาวน้ำตาลก็ใช้หญ้าหวานแทนแล้วก็ครีมเทียมปลอดภัยไม่มีไขมันทาร์ตอันนี้ได้เต็มแต่ขายแค่ซองละ9บาทแม่จะได้เอาไปขายให้กับคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือเอาไปถวายครูบาอาจารย์อยู่วัดอยู่บ้านซื้อหากันไปรับประทานในราคาเพียงนะครับ90บาทต่อกล่องเท่านั้นแม่ซื้อเป็นลังยกลังเข้ากันที่ละย่ายสีเอาโลนึงย่ายมีเอาโลนึงย่ายอ้อยเอาโลนึงย่ายจำปาเอาโลนึง4คนเข้ากันโอ้สบายเลยครับแม่ตกกล่องละ90บาทเท่านั้นเองนะครับหรือพูดง่ายๆ10กล่องก็แค่900บาทเท่านั้นเองออกเงินกันเอาแม่ออกเงินกันเอาเด้อแม่จ๋าส่วนที่2ครับแม่เป็นราคาที่เขาเรียกว่าโดดเดี่ยวผู้น่ารักลองกินดูก่อนหมดแล้วก็สั่งใหม่สั่งไปเรื่อยๆปวดขาเองแอวลั่นเองผิวพันบ่ซอบ่ใสขี้ยากไทแกนเองกลางค่ำกลางคืนนอนกันนอนบ่หลับผู้เดียวนักเล่นพ่อที่จะซื้อกินเองกล่องละ145บาทเอาไปลองได้แม่จ๋าเอาไปลองเลยไม่ต้องเกรงใจลูกชายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผมขายขาดทุนให้แม่พรุ่งนี้มันก็จะมีวันที่เราต้องเจอกันอีกผมเชื่ออย่างนั้นผมศรัทธาในกาแฟตัวนี้มากผมเชื่อมั่นว่าเขาจะดูแลคุณตาคุณยายพ่อแม่ผู้สูงวัยที่นอนไม่หลับขับถ่ายลำบากหัวเข่าค่อนหัวเข่าลั่นได้ดีผมจึงมีโปรโมชั่นร่องให้ได้ทดลองได้แต่ถ้าแม่อยากเปิดใจกับลูกชายเอาชุด4กล่องไปเลยเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่องไปเลย4กล่องไปเลยแม่เพราะผมก็จะตอบบุญแทนคุณแม่ด้วยน้ำมันนวดขวดละ90บาทถ้าแม่ซื้อเพิ่มแม่ใช้ดีตอนนี้มีคนซื้อน้ำมันนวดอย่างเดียวก็มีนะทั้งสูตรเย็นสูตรร้อนนะฮะเขาก็ซื้อกันไปนะครับอันนี้ลูกเถียงไม่ก่อนขวดละ90บาทแล้วก็ได้สบู่อีกเป็นสบู่แม่อยากได้มะหาดบอกมะหาดแม่อยากได้มะขามเอามะขามแม่อยากได้น้ำมันลำข้าวเอาน้ำมันลำข้าวมีสบู่3แบบให้เลือกแถมฟรีไปเลยระบุด้วยยิ่งดีเนาะและก็สุดท้ายโปรใหญ่โปรที่เขากินแล้วดีเขาประทับใจแล้วเขาก็มีเงินนะครับทำงานได้สบายไม่กังวลใจราคานี้เงื่อนไขนี้กลัวแต่จะไม่มีเวลานะครับขายต่อเนื่องแค่นั้นเองก็คือสั่ง9กล่อง9กล่องจ่ายแค่9กล่องแต่ผมจะให้แม่อีก1กล่องฟรีดีไหมครับแม่ดีไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมให้พ่อให้แม่ให้ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นสั่ง9แถม1เป็น10น้ำมันนวดได้เหมือนเดิมกาแฟได้อีก1กล่องและสบู่ยังได้อีก1กล่องเป็น10กล่องน้ำมันนวดขวดสบู่ก้อนเอาไปเลยเวลาหมดแล้วครับแม่ขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกกำลังแรงใจอย่าลืมนะกินกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ต้องกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวที่มีคอลลาเจนเบอร์ลูกชาย043-009-83ตัวแม่ครับ043 009 043 009กด83ตัวชัวร์นะครับเบอร์นี้เลยแม่โทรหาผมได้เลยส่วนท่านที่นะครับอยู่ฝั่งลาว020 5288 6156 020 5288 6156นั่นคือเบอร์ฝั่งลาวเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันและวันนี้ยังจะเป็นวันที่เราฮักมั่นห่วงใยสุขภาพของพี่น้องชาวไทยไปด้วยกันฝากครับแม่ฝากด้วยตัวที่อยู่ไกลนางทาอยู่ที่สถานีเสียงดีๆออกไปด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นเราจะเป็นครอบครัวฮอมคอฟฟี่ไปด้วยกันพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่ขอบคุณทุกท่านสบายดีครับ

0: ำกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
1: คุณยังยอมเสี่ยงกับน้ำตาลและครีมเทียมที่ทำร้ายร่างกายอยู่หรือในความเป็นจริงน้ำตาลมากและไขมันทรานส์สะสมน้ำหนักขึ้นทำให้ข้อเข่าเสื่อมและความเสี่ยงโรคตามมาแต่กาแฟหอมคอฟฟี่เลือกหญ้าหวานใช้ครีมเทียมไม่มีไขมันผสมคอลลาเจนไฟเบอร์ถั่วขาวและแอลคาเนทีนเพื่อปกป้องร่างกายคุณข้อเสนอเร่งด่วนจาก350เหลือ145บาทเท่านั้นสั่ง4กล่องแถมน้ำมันนวดทับทิมสยามบวกสบู่สมุนไพร

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ปภ.เตือนชาวกระบี่ริมคลองอย่าชะล่าใจน้ำเพิ่มสูงจากฝนตกหนักทะเลหนุนเร่งยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกับจังหวัดกระบี่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พบว่าฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ส่งผลให้มีน้ำไหลลงคลองกระบี่ใหญ่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาปภ.จึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของราชการเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเตรียมพร้อมได้หากเกิดสถานการณ์ภัยพิพัฒน์กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุงเทพ1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำดันรถเมย์ EV 2,320 คันเชื่อมตั๋วเดี่ยวน้ำล้อรางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อง่ายขึ้นและลดภาระค่าการเดินทางของประชาชนโดยหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าโดยจะให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลาง
4: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
9: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081-756-0777
4: าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกลเบอไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
3: น้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 3.15 ล้านคนปภ.เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเฝ้าระวังฉะเชิงเทราน้ำเพิ่มขึ้นนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลสมทบภาคกลางส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม104อำเภอ893ตำบล 6,673หมู่บ้านพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมแยกตามภูมิภาคภาคเหนือ2จังหวัดภาคกลาง14จังหวัดเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูอธิบดีกรมปภ.กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบภัยระดมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026รองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยถึงแม้ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาน้ำท่วมและยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่แต่กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสอันดับ2ด้วยคะแนน 97.14 และอิสตันบูลอันดับ3ด้วยคะแนน 96.67 จากผลประกาศรางวัล Connest Travel 2026 UK Leaders Choice Awards โดยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรจำนวน 296,360 จำนวน 296,356 คนครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาทิเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่าง
1: ๆจบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
5: นาคาโลก
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
11: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
11: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
11: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
14: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
13: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
14: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
13: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
15: ลูกก็โอย
12: ยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
5: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
15: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:18 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในโอเรดิโอค่ำคืนของวันอังคารนะครับ13 ตุลาคม 2569นะครับก็เป็นวันหยุดในส่วนของราชการนะสถาบันการเงินธนาคารต่างๆวันนี้ก็หยุดนะครับก็เป็นวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะครับวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีพิธีนะบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่1นะครับโดยวันนี้นะครับก็เรียกว่าสมพระเกียรติสมเรียกว่าเป็นงานที่มีความสำคัญของคนทั้งประเทศนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราวันนี้นะครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมเดินทางมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็มีพิธีแล้วก็มีการปิดถนนในช่วงตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นมานะครับโดยข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะในวันนี้ก็ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:30 นก็มีนายเอกวิทย์มีเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่นะฮะพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่ากาชาติทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนจิตอาสาพระราชทานกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนพร้อมใจกันจัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569นะครับที่บริเวณหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นประเพณีที่สำคัญในช่วงเช้านะครับก็วันนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็หยุดงานนะฮะก็อยู่ระหว่างการเดินทางบ้างอยู่ระหว่างการพักผ่อนอยู่ที่บ้านบ้างอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำก็เช่นเดิมนะครับเรามาพร้อมกับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆฟังสบายๆในช่วงค่ำๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับ1งานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจากมนแคนแก่นคูนนะครับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67 มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลน

0: กล้องแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
1: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
0: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
1: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
2: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
3: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
3: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
3: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
3: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

ตั๊กแตนชนลดานะครับกับงานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์โดยสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้ก็เอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะครับหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่มีอาการที่ว่าออฟฟิศซินโดรมนะฮะหรือว่าสายออกกำลังกายสายสุขภาพนะฮะปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นก่อนขณะหรือว่าหลังออกกำลังกายนะครับแนะนำตัวช่วยสำหรับใครปวดเมื่อยได้อย่างรวดเร็วด้วยสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบจองกันแล้วรีบตุนกันแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ TikTok นะครับชื่อร้านพัชรินโอสถนะฮะรวมไปถึงโทรเข้ามาที่ผู้จัดโดยตรงนะครับดีเจหมูนะครับ0610588600นะครับ0610588600นะครับและในช่วงนี้ขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้กับบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับสำหรับในช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะฮะเราให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยทีมงานที่มีความชำนาญการนะครับอยากได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit ซื้อ1แถม1แว่นตาราคาย่อมเยานะฮะเริ่มต้นกันเพียงแค่590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟที่มองได้ทั้งใกล้และไกลเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทนะฮะพบกับแว่นคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาต้องมาที่นี่เลยก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันทาง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ครับ

งานเพลงจากนุชวิลาวัณอาสยามนะครับหลอกขั้นเทพให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เราก็มีบทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหลายคนหลายท่านหยุดนะฮะบางคนบางท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางบางคนบางท่านก็อยู่กับหน้าที่การงานเข้าเวรเข้ายามอยู่กะนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยใครที่มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะฮะเดินไม่ค่อยสะดวกปวดแข้งปวดขาลุกก็โอยนั่งก็โอยยืนนานนิดหน่อยก็ปวดเข่าปวดขาหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราท่านเองนะครับนั่งทำงานหน้าจอคอมทั้งวันปวดคอบ่าไหล่นะฮะบ่าไหล่นี่ตึงเปี้ยเลยนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับอาการปวดเมื่อยพวกนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้น่ารำคาญใจนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังติดบ้านเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่นอนนั่นก็คือน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตหรือว่าจะเป็นชนิดสเปรย์นะครับภายใต้ชื่อปรินทิพย์นะฮะรวดเร็วทันใจคลายปวดไวนะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเลขทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยนะครับมั่นใจได้เลยมีความปลอดภัยสรรพคุณเน้นๆนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดนะฮะปวดเมื่อยไม่ว่าจะปวดตรงไหนทาตรงนั้นชนิดสเปรย์ก็สามารถที่จะฉีดได้เลยนะครับคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะฮะสำหรับราคานะฮะในส่วนของน้ำมันชนิดทานี่ยิ่งน่ารักนะฮะคุ้มค่ามากนะครับเพียงขวดละ100บาทเท่านั้นปริมาณ24มิลลิลิตรขนาดกำลังดีพกพาสะดวกจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่าซื้อไปฝากคนที่คุณรักญาติผู้ใหญ่บอกได้เลยนะครับว่าคุ้มสุดๆนะครับแต่ว่ามีข้อแนะนำความปลอดภัยสั้นๆนะครับผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับทาภายนอกเท่านั้นนะครับห้ามรับประทานและระวังอย่าให้เข้าตาหรือว่าทาบริเวณที่มีแผลเปิดนั่นก็เป็นคำแนะนำด้วยความที่ว่าใส่ใจผู้บริโภคนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อไว้ดูแลตัวเองคนที่คุณรักตอนนี้นะครับสินค้าของเราพร้อมส่งนะครับทักแชทเข้ามาที่ TikTok นะครับพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อกับทางรายการของเราสอบถามรายละเอียดได้นะครับโทรมาหาผมดีเจหมูโดยตรงนะฮะ0610588600นะครับ0610588600ฟังกันชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะช่วงเวลาที่จัดทำรายการหรือว่าจบรายการไปแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้นะครับ061058800นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับมองดูเวลาแล้วนะครับเราก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณผู้ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์กันแว่นนะครับลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ
เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้นะครับโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

ละว่างไว้ดีๆสิว่าได้ยินเสียงกันโอ้ยเนาะตานายศาสตร์หายว่าติอะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับสมุนไพรน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องให้การย่อมรับใส่แล้วเปิดใจแล้วเกิดความประทับใจและก็มีการบอกต่อครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่มันเกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของคุณพ่อคุณแม่อายุอานามันหลายขึ้นหรือจะเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อร่างกายของเรานั่นก็คืออาการปวดต่างๆที่พี่น้องเฮาเป็นปวดเส้นแน่ปวดเอ็นแน่เส้นตึงแน่ปวดคอปวดเข่าแน่หรืออาการปวดที่เกิดจากโรคประจำตัวที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือจะเป็นโรคเก่าแขนขาอ่อนแรงลูกมาตอกลูกมาต่อยที่เฮ็ดให้พี่น้องเฮาทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดสีนอนกับบอดีนอนย้อนชาตามือชาตามเท้าสะบั้นไปคนในลูกยางห้นหนาห้นหลังครับแต่ละมือแต่ละเว้นกว่าสิได้นอนปวดแสบปวดห้อนทนทุกข์ทรมานอาการเล่านี่นะครับที่บักหลาเบาขึ้นลองเอาสมุนไพรเพชรดีของบักหลาพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนไปใส่ไปถูไปทาไปรับประทานเบิงขั้นเป็นนักเป็นมะแรมเดือนแรมปีแนะนำให้ใส่ทั้งชุดกินชุดท่านั่นคือชุดตอกลิ่มครับชุดตอกลิ่มลูกไส้ได้อย่างแน่ได้น้ำมันนวดนี่1สูตรครับราคา180บาทพร้อมกับสมุนไพรชุดกิน1กระปุกครับราคา850บาท2อย่างนี่1,030บาทจัดชุดตอกลิ่มให้อีพ่ออีแม่เฮาในราคา 1,000 บาทอันนี้ทรงหอดเงินคือกันแต่คันอยากจะได้ทั้งน้ำมันนวดสูตรห้อนสูตรเย็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักหลากะเพิ่มอีก180บาทเป็น 1,180 บาทจะได้น้ำมันนวดทั้ง2สูตรพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังได้เป็นเดือนทั้งชุดกินชุดท่าใส่ชุดกินชุดท่า1เดือนชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปแล้วอาการข้างต้นที่ผมได้บอกพี่บอกน้องมันบ่ประทับใจมันบ่ไข้ขึ้นมันบ่ทุเลาเบาบางขึ้นเลิกใช้ไม่ต้องใช้อีกบ่ต้องใส่อีกไม่ต้องสนับสนุนของบักหลานะครับแฟ่แฟ่ครับไม่จำเป็นที่จะไปขยันขยอโอ้ยแม่ใส่อีกจักชุดแน่จักชุดแน่ไม่มีครับเอาเป็นว่าร่างกายเราให้คำตอบดีที่สุดไม่ต้องมาเชื่อผมมีนาทีแนะนำเพื่อให้พี่น้องเฮาได้เอาไปใส่ล่องเบิงหรือว่าอยากจะได้เฉพาะชุดน้ำมันนวดก็กระปุกละ180 2กระปุก360อันนี้ส่งฟรีแต่ส่วนมากพี่น้องเขาจะสร้างเอาเป็น3กระปุก500โปรโมชั่นพอปกติมันจะ540บาทนะครับให้พี่น้องเขาในราคาเพียง500บาท3กระปุกเอาไปถูเอาไปทาก่อนก็ได้อยากจะได้ชุดไหนสบายใจใดครับทรงหอดเหื่อนบ่ต้องทนทุกข์ทรมานกิ้งโกกิ้งโกยตื่นแต่เช้ามาขึ้นรถโดยสารย่างไปซื้อหั่นซื้อนี่มันโอ้ยเสียเวลาแล้วก็ร่างกายจะก้องกระปวดเพราะแห้งแล้วอ่ะอยากได้โทรหาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์ของบักหลานี่แหละนางเห็ดตับป๊อกอยู่นี่แหละ0803060509 0803060509 0803060509เอาละผู้ฟังเอ๋ยรายการโฆษณาจบสิ้นพินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดน่านกี่ต่ำน่านมีแต่น่านเนินหลายโซคนเพลินได้แล้วฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานมื้อนี้ทีมงานบักลาเน็ตเวิร์คครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสุดร้อนหน้าขี้สุดเย็นมื้อนี้ผมจะเสนอหมอล่ำเลืองต่อก่อนทำน้องทีพี่น้องบ่ฮั่นได้ฟังในรายการผมจักเถือผมน่ะคือพ่ออยู่ผมก็ลั่งหาหมอล่ำมวลมาให้ฟังผมเลยไปสะดุดขณะหนึ่งและก็มวลในความรู้สึกผมแต่บ่รู้ว่าพี่น้องสิมวลบ่ นั่นก็คือ
หมอล่ำทำน้องนะครับล่ำเพื่อนครับล่ำเพื่อนพี่น้องมาเดี๋ยวฟังจากรายการผมเนาะฟังแต่ทำน้องสาราข้ามกาลาสินกาเต้นก้อนหรือจะเป็นทำน้องอุบลและก็ทำน้องขอนแก่นเออมาเป็นเดือนเป็น 2-3 เดือนแล้วก็มี4เดือน5เดือนแล้วก็มีผมก็เลยไปสรุปคณะนี้ครับเป็นล่ำเพื่อนล่ำเพื่อนล่ำให้พี่น้องฟังนะครับในท้องเรื่องเป็นคติเตือนใจทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจม่านเป็นล่ำเพิ่นจากคณะพรสวรรค์ยอดล่ำเพิ่นมวลม้วนในทองเรืองทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจม่านมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ

จับว่าเหนือหัวยิ่งพอหาแนวใดมาผลเปียกนี้แหละบรรพบุรุษพันสร้างไว้ให้เฮาได้สืบรักษาเมียผู้อยู่ทางหลังจะได้เป็นบาคือจังได้ให้ท่านฝากกันสารเตือนใจยาได้เป็นคือเลี้ยงเพียงแต่เอามาเว้าอุปมาหลับตาเบิ่งค้อนสวรรค์ยอดลำเพิ่นขอกาวอื่นมาพังเบิ่งน้ำกันจานสำคัญผู้เขียนโค้งหัวเด่นดวงเป็นคนแต้มแถมพญาซอยหัวลมไว้เย็นสิบพันชีวิตของทหารหมอวันไทยออกจากบ้านไปแน่นาพัฒนาทรมานฝังคนไทยจักปันไหนเพิ่นสิปล่อยคิดถึงเมียและลูกน้อยน้ำตาย่อยอยู่ว่าเศร้าออกไปเว้าหงดูวันไทยเอ๋ยวัน

0: ี่น้องเอ๋ยขอให้สุขสนาคนเรารักษาเสียงฝากคำนี้เป็นคำสอนคนพ่อไปได้ดีขั้นบดีจะเริ่มฝ่ายพรสวรรค์ให้จำจีขั้นบดังให้โลกถิ่นย่ำจางให้เวขาสมุทรพระเนรพลาทีเป็นพลทหารบรรทัยบ้านอยู่เมืองอุบลพี่เมียนั่นก็คือสายฝนลูกสาวก็คือกัลยานับตั้งแต่วันชัยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนเกือบ12ปีแล้ววันชัยคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงบ้านเสียเหลือเกินเอาละถึงยังไงก็ตามชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์คือสิ่งที่ให้เทิดทูนเสียวก็จักไปใส่เนาะคงคิดหอดลูกหอดเมียได้เนาะบ้อง
1: เมียังเสียว
0: ตัวเป็นอย่างจังเสยแท้หมอเด่นตัวว่าคิดหอดลูกหอดเมียคิดหอดบ้านได้บ้อ
1: เป็นยอดมากเลยนี่แหละทุกพ่อคิดทักเรื่องนี้ก็ได
0: ้บางเรื่องตัวน้ำตาย่อยน้ำตายางคิดฮอดลูกฮอดเมียน้องว่าคิดฮอดบ้านคิดจังไหนตัวคิดฮอดบ้านไหนบอก
1: คิดฮอดบ้านคือน้องเขาเขียนจดหมายไปเขาแบบอ่านแล้วอ่านอีกเนาะว่าคิดฮอดแม่เขาจังกันจังสี่เพราะว่าสีล่าอยู่นี่เลย
0: จังสี่ปอง
1: อันนี้ไหนเจ
0: ้าตัวเขียนไม่ล่าขึ้นไปหาผู้การล่าคนเมียบ้านพยายามลูกยามเมียจะเขียนไอ้ท้อนเขาคิดฮอดลูกฮอดเมียไรหลายเดียวหมอเด่น
1: ของท่านนะ
0: ไปไปเดินทางแล้วหมอเนาะ
1: ไปจังงั้นตัวออกวันเฮาสิงานคนปีล่ะ
0: ละเกินน้ำตาร้องสู่ท้องยานผู้เดียวกันมองว่าเฮานี่มีใจอ่อนเลือดละหองย้อนไปได้คำสอนคนระเบียบคนตั้งไว้มีใจสู่บนเกินละจิตทอดลูกจนใจเสียจิตทอดเมียจนใจสั่นละจิตทอดย้ำไปขันหลายมือมันอุกอังเด้ละน้องรอตั้งแต่คำสั่งบ่มีหวังน้องมีจ้อยต้องคอยมืออีกเอาไปละถูกว่าโยหลุมดินถูกย้ำกินได้นอนลีคนทางหลังเอ้ยเป็นหูบอเสียงปืนดันเสียงขอคุยบอกเลขเข้าสุบางใจสะท้านมือมันเมื่อจะนึกเช็ดไปมาจนมาหลงนางเสือจะตั้งท่าท่าทักนี้เอามือตีได้ส่วงคนเห็ดไปบ่มีได้ฝากน้องไปเอาเสียงเบาอยู่ใช้แดนมันแสนเดียวมันแสนเดียว

0: ึ่งไม่น่าที่จัดกำลังสนับสนุนทางแนวหน้ามื้อนี้ผู้การได้รับข่าวสารจากทางแนวหน้าว่ามีข้าศึกรุกล้ำอธิปไตยแดนไทยทางเขตอำเภอตาพยามื้อนี้ผู้การได้สั่งการให้คุณทหารวันชัยกับกระป๋องไปรักษาการแทนแต่ว่ามื้อนี้บ่ทันเห็นคุณทหารวันชัยกับกระป๋องเดินทางขึ้นมาหาเลยจำเป็นผู้การสนังรอคอยอยู่ที่สากล
1: โอ้ยหม
2: อเออไหนจัง
1: ถูกคุณแม่เสืออยู่เนาะจบไว้เดี๋ยวเขียนมาเอาไป
2: เงินในนี่ไ
1: หนไหนไหนเป็นในนี่เหรอเราจะสิได้เมียบ้าน
2: สวัสดีครับคุณผู้การครับ
0: เออความสุขจงมีแก่พวกเจ้ากระป๋องเอ้ยเป็นยังไงล่ะพลทหารวันชัย
1: ครับผู้การ
0: เดี๋ยวนี้นะเฮาได้ข่าวว่ามีข้าศึกรุกล้ำทางอำเภอตาพยาสิสั่งการให้พลทหารวันชัยกับกระป๋องรักษาการแทนพวกโตสิว่าจังไหนเฮ
1: ้หมายความว่าผู้การได้รับข่าวรายงานมาทางอำเภอรัตนประเทศมีข้าศึกรุกล้ำอธิปไตยแดนไทยบอกกับผู้การ
0: แม่ละวันชัยเฮ้ยพวกโตสิคัดของละวันชัย
1: ว่าจะเน้น
2: ก็ว่าทุกอย่างเจ้าจิ๋วเลยนะที
1: เดียวบอกว่าฟังไปยืนท่ามกลางท่านสาวไป
2: ผมว่าจะมาขออนุญาตนะครับวันนี้ก็ผู้การ
0: บ่ได้ดอกกระป๋องเอ้ยตอนนี้นะประเทศไทยเฮามีข้าศึกรุกล้ำอธิปไตยแดนไทย
1: ประเทศไทยเฮาเดือดร้อนถ้าเอาแล้วจะประเทศไทยนี่อย่างนั้นว่าอยากให้ผู้ฮู้ไปรักษาตามท่านทางเปิดทะเลว่ามีข้าศึกรุกล้ำอธิปไตยแดนไทย
0: แม่ละวันชัย
2: แม่ละเฮาเลยเป็นเหมือนกันนี
1: ่ไม่ได้ล่าล่ะครับผู้การตัวผมพลทหารวันชัยรับทราบสิบปฏิบัติตามครับผม
0: เออจังสันกะเลียวันชัยมื้อนี้เนาะผู้การสิไปสร้างทางรวยเหนือก่อนเอาละมื้อนี้ผู้การสิเดินทางไปสากล
1: จะได้เลยเนาะ
2: เอาไปเตรียมไว้หมดทุกตัวประกันตัวแล้วเที่ยวกำลังทำกระไรสงการว่าจะมาเราเที่ยวเนาะ
1: เอาไว้จะเป็นไปออกเดินทางไปเลยเนาะ
2: ไปเดินทางเลย
3: เน่แหละนอกคนว่าเทวเป็นทหารทรมานทุกแรงเศร้ากดไว้ในทนแบกหาบทราบเราต้องเฮ็ดใดไผสิกาบัดหลวงเถิดคิดว่าลูกพ่อแม่เจ้าในหลงผูกเอิ้นเอาเสียงทรงไปตามลมสมหัวใจอยากให้เมียระเบียบการเพิ่นมีไหวเป็นอย่างน่าทั้งบ้านจนไปไปเอก

0: จากทีมงานคณะพรสวรรค์ยอดลำเพิน เท่าทหารวันชัยเปิดโตมาแล้วครับมวนบ่คุณพ่อคุณแม่มวนอยู่ดีเนาะบ่มวนกับปิดมีแต่อยู่นอน แต่คอยมวนเนาะแล้วต้องหมดเจ้าแล้วสิ ได้ฟังลำเพิ่นได้บรรยากาศเก่าๆมันละมวนไปอีกแบบเว้ยถ้าพูดถึงลำเพิ่นนี้ผมนี่ก็อยู่กับลำเพิ่นมาตั้งหน่อยเด้แขนผมหักแขนผมจ่งก็ย้อนลำเพิ่นนี่แหละเป็นยังเป็นตัวไปเป็นนักเด้งไปหาตีเขาอยู่นะหันมาลำเพิ่นตีโอ้ยเด็กหน่อยที่ไปตีจังหนีเนาะอันยางเต็มแขนอยู่ไปหาแหลกบักนุ่นด้วยฮะให้ข้าเจ้าเอาบักนุ่นมาแหลกอย่างเจ้าของอยู่ที่ไปหาตีย่อนแค้นพักย่อนข้าเจ้าจังไหนเพราะที่บ้านผมนี่จะมีนะครับวงหมอลำแต่พอเราจะเป็นแบบพิธีกรเป็นโคศกหมอลำเด้บ่ต้องสงสัยว่าลูกคือเสียงดีได้ผู้ใดเบย ลูกใหม่มันก็บ่ต้องไก่ต้นแล้วเนาะพอเป็นสิงลูกมันก็ต้องเป็นสิงต่อมันจะไปเป็นชีข้างๆได้จังไหนวะเด้พ่อผมนี่เป็นวงหัวหน้าวงหมอลำเมฆขลาลำเพลินในยุคนั้นนะครับก็จะมีจินตลาพูดลาบเนี่ยตะก้อนนี่ก็ไปนอนอยู่เฮือนเด้ไปเฮือนนุ้ยเงินผมไปนะครับเป็นแดนเซอร์เป็นล่ำยูหันเด้ตะก้อนนะครับยุคนะฮะที่นะครับเป็นเต้าซ้ำหน่อยเป็นเต้าพีกวิกแผ่นแว่นขี่ไข่ข้อบอลนั่นนะนะครับ เป็นอย่างคือแขนหักหย่อนล่ำเพื่อนละลูกข้าเจ้านะครับเวลาที่ข้าเจ้าซ้อมเสร็จละปุ๊บนี้โดยความขี้ดื้อของเด็กหน่อย ผมนี่ละบักลานี่ละความขี้ดื้อของเด็กหน่อยแต่ก่อนมันเป้ายางกบเด้เป้ายางกบข้าเจ้าล่ำเสร็จข้าเจ้าซ้อมเสร็จผมก็เฝ้าขึ้นทั้งเวทีไปเป้ายางกบกันทั้งเวทีโดดลงมาข้างล่างนะเจ้าของเป้ากบได้กบยางโดดลงมาเฝ้ามาเอานะครับเฝ้าไหลตกเวทีแขนหักโอ้สุกอันทุกซ้ำกรรมสัตว์ตกเวทีหมอลำข้าเจ้าซ้อมแขนหักออกแล้วบ่แล้วไปลัดขั้วลัดควยเสื้อควยกับคองขาล้อมลงอีกเอาไปมาแขนจ้องจนเท่าสมือนี่ด้วยความขี้ดื้อของเจ้าของได้ก็ได้โอ้ยจะเป็นเป็นนายให้ตอนนี้นั่นคือเว้าถึงลำเพื่อนที่มันเกี่ยวกับบักลาสนอกว่าเว้าสู้กันฟังมันกับมวนไปอีกเป็นศิลปะการแสดงอีกแขนงหนึ่งเป็นอีกวาดหนึ่งครับจังฟังกันต่อไปครับล่ำเป็นนิทานเกมสมัยในท้องเรื่องทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจมั่นเรื่องเล่าสิเป็นจะเนต่อก็จังฟังต่อไปครับพี่น้องครับหมอวันชัยติดทหารผมฟังเบิ่งนี่หรือแม่เฒ่าสิเอาให้เมียนี่ไปเอาเศษทีคือจังไหนแล้วหมอวันชัยก็รับใส่ซาสิเป็นจังในเรื่องเล่าจังฟังกันต่อครับด้วยความรักความปรารถนาดีครับจากทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กพร้อมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณนาคาสุดร้อนนาคีสูตรเย็นพี่น้องผู้ที่มีปัญหาทุกข์ภาพอาการปวดให้นึกถึงบักลาเด้อให้นึกถึงชุดกลิ่นชุดท่าของบักลาให้คิดพ่อชุดตอกลิ่มบักลาให้คิดพ่อชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาเอาไปถูเอาไปทาเอาไปใช้ลองดูนะครับอยากจะได้น้ำมันนวดหรืออยากจะได้สมุนไพรเพชรดีชุดไหนครับถ้านำมันนวด3กระปุกโปรโมชั่น500บาทก็นะครับ0803060509หรืออยากจะได้นะครับทั้งชุดกลิ่นชุดท่าชุดตอกเต็ม 1,000 บาทก็จะได้นำมันนวด1สูตรเด้อพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานหรืออยากจะได้แบบมดเลยชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเลยได้น้ำมันนวด2สูตรแล้วก็สมุนไพรเพชรดิน1กระปุกนะครับโทรหาผมตอนนี้ก็ได้มืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งก็ได้0803060509 0803060509 0803060509ไปหาอีเมลเย้าทั้งอำเภอย่างชุ่มหน่อยครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ย
1: คือห้องโอ้ห้องโอ้ยแท้คือห้องโอ้ห้องโอ้ยแท้ว่าเป็นตะเกียบตะปวดแท้
2: อยากได้แม่
1: เดี๋ยวชุดใดครับอีเมล
2: ต็มสูตรเลย
1: เอาเต็มสูตรชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมขอซื้อทียูนะครับพี่แม
2: ่ทียู279
1: หมู
2: ่หมู่หู
1: ตำบล
2: อำเภอยางชุมน้อย
1: ตำบลได้ครับตำบลได้ไหม
2: ตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อย
1: อ๋อจังหวัดศรีสะเกษเท่านี้เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับครับพี่แม่ซื้ออย่าง
2: ซื้อว่านั่งเย้าค่ะ
1: นั่งเย้านามสกุล
2: บุตรสวง
1: บุตรสวงเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์นี้เนาะเบอร์ที่โทรมานี่เนาะ
2: ค่ะ
1: ครับครับพี่
2: แ
1: ม่
2: โมที่6ตั้งหลอกมันแก
1: ่ครับได้อีแม่ฟังโดนละบ่หรือว่าโหดจะฟัง
2: โอ้ยโหดจะฟังเมื่อคืนนี
1: ่ดีโอ้ครับครับดูทาง
2: นี้ชุมนุมเมื่อคืนนี่จังหวัดชื่อเป็นตะดีแท้ว่าสนดอกเราต้าว่าสั่งมาให้กินเมืองกันนะเขา
1: ครับครับลองลองเบิ่งครับแม่มันใส่ได้เป็นเดือนหมดละกินทั้งพ่อทั้งแม่เด้อ
2: เอาสูตรนึง
1: ได้ได้ครับพี่แม่ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะแม่เนาะ
2: คร
1: ับขอบคุณอาจารย์แม่ด้วยผมจะต้องให้มืออื่นของหนักจะถึงบ้างประมาณเหมือนฮื้อด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับแม่ขอบคุณครับ
2: ทางออกมันแข่ทางออกมันแข่เลย
1: เดี๋ยวเพิ่นโทรหาดอกผู้คนเดือดทรงทีมงานเดือดทรงเด้
2: อ
1: ครับครับอีแม่ครับขอบคุณอะไรครับแม่
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีเมียเย้าพี่น้องทางอำเภอยางชุมน้อยทางสิออกไปบ้านแข่พุ่นดาลูกเด้อเดี๋ยวทีมงานเคอรี่นะครับโทรฮัลโหลโปลกปกไปครับฟังหมอลำปิ่นครับนะครับฟังได้สองมือสร้างเลยนี่คนฟังหมอลำปิ่นขั้นไม่เลี่ยนก็ได้ A บวกคุณแล้วนะไม่มีศูนย์ไม่มีติดศูนย์ครับเมื่อมีติดรออีพ่อกับอีแม่คนนี้ฟังหมอลำปิ่นคนฟังหมอลำปิ่นมันฟังแบบใดล่ะลูกไม่ฟังแล้วก็โทรหาลูกจังสี่แล้วคนฟังหมอลำปิ่นโทรแล้วก็สั่งสมุนไพรของบักลานี่แล้วคนฟังหมอลำเป็นฟังเป็นก็ต้องโทรแม่ครับ0803060509 0803060509 0803060509อีพ่อยศเล่าก็ฟังอยากฟังหมอลำเป็นคือกันล่ะลูก
1: สวัสดีครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อวันหนึ่งติดสาย
3: ว่าครับยาน้ำหน้า
1: เ
3: นี่ย
1: เชียวชุดตาอีแม่อีพ่อเอ้ย
3: ชุดนี้เขาพอนอนเตียงบ
1: ่นอนเตียงเนี่ยเนาะชุดใหญ่นี่แหละพอนอนเตียงลันต้าลันต้านี่แหละใช้แล้วเพิ่งมัน1,180 บาทครับใช้ได้เป็นเดือนเลยทั้งกินทั้งทา
3: ปวดปวดขาขางนึงเลย
1: บ่
3: ขาหมอกับบ่เศร้า
1: โอ้ยลองเบิ่งครับลองเบิ่งวันบ้านหันต้องบัลลังก์ไฟไอ้เถ้าแม่เล่าอยู่อัน
3: สตา
1: โซลินเล่าบ่แม่นโซลินเล่าก็โทรมาว่าหันเล่าก็ใส่แล้วก็โทรมาบอกโดนที่วัดติดไฟว่าหันนะครับครับใครอยู่เดี๋ยวลองเอาไปลองเบิ่งครับอีพ่อเผื่อมันถือมันซูนก็เพิ่น
3: คร
1: ับ ผมก็ซื้อที่อยู่แน่ซื้ออย่างครับ
3: ซื้อยศอินทละ
1: อินทละเห็นบ
3: ่อินทละ
1: ครับบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่44หมู่6
1: ตำบล
3: เสม็ด
1: ตำบลเสม็ดอำเภอ
3: สำโรงทาบครับ
1: สำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ฮะ
3: ครับ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์ที่โทรมาเองนะพ่อเน
3: า
1: ะ
3: คร
1: ับครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เด้อพ่อเด้อ
3: ส่งให้นี่มาเก็บเงินอยู่พี
1: ่แม่นๆครับจ่ายเงินอยู่เฮือนเลย
3: ครับ
1: ครับ1,180 บาทลองใส่เบิ่งอีแม่นจะใส่น้ำบ่ล่ะยินแต่เสียงบ่จัง
3: บ่เพิ่นปวด
1: เพิ่นบ่ปวดดอกเนาะอ๋อครับครับเอาหลวงพ่อต้องใส่หลวงพ่อเด้อ
3: ครับ
1: เพื่อเป็นอย่างบุญอย่างคุณครับขอบคุณอะไรครับพ่อครับ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีพ่อสมยศทั้งอีพ่อยศทั้งอำเภอสำโรงทาบครับเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใช้เป็นที่เรียบร้อยสาธุเด้อนะครับเป็นเด็กไปต้องไปซูนอาการที่อีพ่อยศเฮาเป็นนี่เด้อให้ได้ซวงได้เศร้าไปหันมานี่เสาหลักของครอบครัวสิได้ไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอีแม่เล่าเสียงจ่อยๆอยู่นำกันฟังเป็นอยู่นำกันคอยมีความสุขครับ0803060509นะครับ0803060509 0909อยากได้ชุดไหนน้ำมันนวดหรือสมุนไพรเพชรดีเอาไปรับประทานเอาไปถูไปทาโทรหาผมนะครับเอาไปฟังหมอลำกันต่อครับหมอลำเพิ่นกำลังมวนล่ะนะครับจากทีมงานพรสวรรค์หยอดลำเพิ่นล่ำให้พี่น้องฟังเป็นกติเตือนใจมณีท่านแก้มสมัยในทองเรืองทหารจากบ้านแม่เฒ่าใจม่านมวนกันต่อจากทางรายการ

พี่น้องยุติกาผักไว้ตอนวันเท่าหลับหนาทีย้อนเสียกายเสียพี่ศาสตร์กษัตริย์ได้อยู่มันไหนใจนั่งกระเราทนมาคำเอาแม่ชนเอาบทใหม่ออกนอกเผยมาเสลยเป็นคำก่อนบ่อ่อนไปพระวิจารหันมาฟังเลี้ยงเล่าทางบ้านทางอำเภอตะการนิทานมีสิทธิ์เขาเลี้ยงไผเป็นผู้สร้างเลี้ยงให้มันวุ่นวายในท่านบัดนี้หันมาพบกับครอบครัวของยายท่องสีมีลูกสาวก็คือสายฝนมีหลานสาวก็คือกัลยาหันมาพบกับสายฝนม้วนๆได้แล้วครับ

ไม่นานทั้งเสียงบ่ส่งมา

สบายทุกท่านผู้รอรับจับในถ้ำสมุดน้ำมาสายฝนระวางให้ในถ้ำแม่ยายสีมาหน้าเลี้ยงเชี่ยงหัวใจปั่นไปกี้ลูกสาวหน่อย13ปีเรียนหนังสือม.1แล้วนักหนาใจใจปุ๋ยเดือนใดมากระโดดเกียงเงินเดือนพี่บ่พ่อจินตกมาเลย2ปีพี่บ่มายามบ้านทรมานเลยคอยถามหัวบ่มาเยี่ยมซอหรือเพิ่นเอาใหม่สอนว่าหันหน้ามายองยาป้านับตั้งแต่ปีวันชัยไปทหารได้2ปีแล้วหายเงียบไปเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็บ่มายามลูกยามกอดปืนอุ่นทอเมียอยู่บ่มื้อนี้น่ะสายฝนสิไปหาแม่บ่ก่อนนะ

าเบิดเวลาครับชั่วโมงแรกเดี๋ยวผม นะครับพักเบรกจากเบิดหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเฮ้ามาฟังหมอลำเพิ่นกันต่อเนาะอีแม่เนาะเออนะครับลินไอของหมอลำนี่มันก็มีลายสังหวะนะครับหมอลำเพิ่นกับมวนไปอีกอย่างนึงครับได้ฟังนะครับหมอลำได้ฟังเต้งหมอลำพร้อมได้ฟังล่ำพร้อมนะครับก็มวนไปอีกรูปแบบนึงนะครับนี่คือบรรยากาศที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้กับทีมงานของหมอลำเน็ตเบิร์กเป็นประจำในทุกทับทุกค่ำคืนกับสถานีที่พี่น้องกำลังติดตามรับฟังยืนขนาดนี้นะครับขอบคุณหลายๆอย่าลืมโทรหาผมเด้อเอาสมุนไพรดีนะครับสมุนไพรจากทีมงานหมอลำเอาไปใส่ล่องเบิร์ก08030605090803060509 0803060509พักเบรกสักคราวหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไป

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พร้อมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันอังคารที่13ตุลาคม2569เวลา 17:00 นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเปิดจุดคัดกรองประชาชนตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจำนวน2จุดประตูทางเข้าถนนพระราม5ประตูทางเข้าฝั่งแยกวัดเบญจมบพิตรปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสรุปสถานการณ์อุทกภัย20จังหวัดและกรุงเทพมหานคร100อำเภอ804ตำบล 5,949 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 98,595 ครัวเรือนพื้นที่ประสบอุทกภัย20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแนวโน้มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำเพิ่มขึ้นหรือทรงตัวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
12: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818365